0: classroom, and then each we can even make it different countries. This is the culture box from Myanmar, or culture freezer from Cambodia, Brunei, right? This is what we eat. And of course, it's hard to get all the ingredients, but we can have maybe drawings of the ingredients. We're not really gonna eat them inside the culture box. Yeah, great, thank you. And how about in Hua Hin?
1: Hello, I tried this activity to my student a few days ago. I told them that in a few years later we will meet the foreigners, ASEAN people. What can you tell them about Thailand? When you meet the ASEAN people, what do you want to tell them about Thailand? They try to draw like this.
0: Oh, excellent. Let's show them. Yeah.
1: Some students
0: maybe
1: told me,
0: can help you.
1: I don't want to draw in the bag, I want to draw in my coat. Can I draw in my coat? I say, yes, you can. They create their bag with the coat, their coat. This student told them, gong yao is Thai instrument, like music, gong yao. And the culture of Thai greeting to our mother in Mother Day.
0: Mm-hmm. Right.
1: To have some formalai to their mother.
0: Right.
1: Thai flag and Loi Ka Thong and the king is the important. I want to show about these two. Another student think about Tom Yam Kung too, same in Bangkok, in Nong Khai. Something about currency of Thai, Thanabat in Thai. And this person, this student, I want to show this student. He never hand in my homework, but when I told them, what about you think when you meet the foreigner people in the, he tried to draw for me. This is the first favor of him to me. look like he's elephant. I think it doesn't have elephant. It doesn't be elephant, and he have some different idea from the other student, such as guan and egg and Thai suit. Yeah, I think good for him. I think I will develop him to another skill in the letter. Thank you.
0: Excellent. Thank you very much. Look at that, your student, his first homework assignment that he gave to you. And yes, now you have discovered what he likes to do, what he's interested in. And he thinks differently. He put different things in his bag. Excellent. And I just wanted to highlight that you, when one of your students said, can I just put it on my shirt or my dress? Of course, right? It doesn't have to be a bag, it could be anything. All right, excellent. Thank you very much. Should we wrap up? Okay.
2: A quick wrap up. ค่ะอาจารย์ฮะรู้สึกว่าไอเดียดีกันมากเลยนะฮะยังดีใจมากเลยมันเป็นการแบ่งปันที่วิเศษมากเลยนะฮะอาจารย์เชงได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแบ็กแล้วตอนนี้เริ่มออกมาเป็นแอคทิวิตี้แล้วนะมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะจากทางกรุงเทพก็ได้นำเสนอเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นว่าสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะจะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของ ASEAN Camp ซึ่งตรงนั้นจะได้ทำกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะจะอาจจะเริ่มแต่เรื่องของการ Thai Dance มีซูวีเนียรวมทั้งการจัดปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรืออีกหนึ่งความกิจกรรมก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของเอากีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจะได้ออกกำลังกายเป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่ง ขณะนี้กำลังอยู่

0: ระหว่างการดำเนินการแล้วเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะทางหนองคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานซึ่งพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้นึกว่าทำไมถึงมีตัวทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหินนะคะหัวหินอาจารย์ได้เพิ่งทำกับเด็กสดๆร้อนๆซึ่งน่ารักมากเกี่ยวกับเรื่องของ culture ให้เด็กได้นำเอาโดยให้โจทย์ว่าจะมีอาเซียนใน 2-3 ปีนี้นักเรียนจะเอาอะไรไปอวดเพื่อนก็ได้พบว่ามีความหลากหลายซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยทำมาเลยมาทำการบ้านคราวนี้เพราะวาดรูปออกมาเป็นนั่นแสดงว่าเรานอกเหนือจากจินตนาการแล้วซึ่งอาจารย์เปิดความคิดกว้างขวางไม่ต้องเป็นแบ็กจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เรียนดีใจก็คือเป็นการเปิดกว้างให้เด็กได้คิดแล้วดิฉันคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจัดกิจกรรมอะไรถ้าเราสามารถทำให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาพอใจแล้วสิ่งเขาทำด้วยความเต็มใจยังเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็อาจไม่เคยส่งการบ้านแต่พอให้วาดรูปหรือให้แสดงความคิดเห็นและอีกอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือการบ้านนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าบางอย่างถ้าเราพยายามที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วเขาก็ทำอย่างมีความสุขมันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและถ้าเป็นไปได้นี้อยากอาจารย์ให้เด็กๆได้เขียนกำกับคำสักคำสองคำในแบกของเขาด้วยเพื่อเป็นการเสริมต่อยอดเรื่องของภาษาเข้าไปเพราะบางทีหนุ่มน้อยนั่นวาดรูปช้างก็ดูอาจารย์บอกเป็นช้างเราก็ดูไม่ค่อยจะออกเป็นช้างนะคะแต่ก็เขียน elephant ก็จะช่วยทำให้ภาพเขาชัดเจนแล้วอาจจะแนะนำเขาว่าเขียนกำกับแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you and of course something always important to think about is when we're doing these activities with our students and explaining it to them is to keep in mind why is this important for themWhat is it that they're going to learn from this? Always something to think about. So instead of answering this right now, we'll just think about it and keep in mind that it's always important to think about how this is beneficial for our students. So we're going to now focus on a thought project. And let me set it up for a little bit here. You are assignedor your students are assigned to interview people of a different culture and background. And so then you have to produce some kind of visual document of these interviews, and then you have to present it to class, or your students have to present it to class. So the questions to think about are, who would you interview? Or who would you have your students interview? Where would you go? What would you ask them?And what kind of visual document will this be that you will do? Or think about what your students can do. And so I'm going to show a very short clip. It's a much longer clip, but just an excerpt of it. And Khun Phum will have that ready. But we'll only play about 1 minute, 1 minute 30 seconds to give you an idea of how this one student interviewed a few people. It's for an ESL class.So these are the different interviewees who speak different languages. Is the volume up high, I think? The volume? Yeah. There they are, different students. I think it's at a university.
2: Probably when I was 17. I learned to speak English when I was 10 years old.
3: I learned to speak English around the age of 4, before I came to the States.
4: I learned to speak both languages from birth, French and English.
5: I was 17.
6: Chinese.
2: I speak Polish, so that's my native language.
3: Arabic.
4: I'm from Canada. Yeah, I use English more than I do French, but French is...
5: My native language is Korean.
2: Probably one and a half years.
7: A year and a half?
2: Yeah, year and a half. I would say probably like 5 to 6 months when I started communicating. A little bit rough, but fully probably about a year.
3: It took me about a year of being in school here in the States.
4: Say it was progressive over my early childhood, I guess. It took me just as long to learn French as it did English.
5: 2 or 3 years.
2: Yeah, my mom speaks with a very hard accent, but you can understand her.
3: My family speaks English, yes.
6: Nah, at all. I don't think I'm the only child in my family.
5: Not really.
6: I think it's the vocabulary. It was totally different.
4: I think where the confusion comes in, especially when you speak two languages, is the tense, the past, present, and future tense. They're constructed differently throughout different languages, and learning two languages at the same time, that's where a lot of confusion came in.
3: I don't think it...
1: Okay, so just an excerpt. This is an example of a video of a student interviewing other students, international students in the U.S. So I wanted to show this example because it's a visual document, you know, simple camera with a microphone and just talking, asking questions about their experience with the English language. So if you were to do a project and you had to interview people of different countries or one other country, who would you interview, what would you ask them, and how would you present it in class? So it's just a thought experiment that I'd like you to think about and then share. About 2 minutes.
0: อาจารย์ฮะอาจารย์ได้ดูวิดีโอแล้วนะคะงานที่เราจะทำกันก็คือลองคิดว่าถ้าเราจะต้องทำกิจกรรมนี้ในห้องเรียนนะคะเราจะมีการเสนอแนะนักเรียนอย่างไรเช่นว่าใครที่เราจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนและจะมีคำถามอะไรที่จะถามรวมทั้งการที่จะนำมานำเสนอสิ่งที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วในชั้นเรียนค่ะ
1: Okay so this time we'll start with Hua Hin and then we'll follow up with Bangkok and end with Nong Khai so Hua Hin would you like to sharewhat kind of interview would you do? Who would you interview? And how would you prepare this visual document? How would you present it? Video, poster, something else?
8: Yes, good morning again, everybody. Yes, to answer this question, like who would you interview? I would interview tourists.First, tourists or worker in our country, like in restaurant. Yes, there are actually nowadays there are many foreign worker in the restaurant, like from Myanmar sometime. So I know some, so we can interview them. Yes, and where would you go? Answer already. What would you ask them? What I would like to ask them is, yes, about culture, specific, a focus on the role of family. Yes.
1: Yeah.
8: And what is their unique in culture? For example, in our culture, smile or why is unique, is the famous. I mean, foreigner know that. So what is their unique culture? I mean, when they do that, then other country will know this is yours. Yes.
9: Okay.
8: And what kind of visual document would you prepare as a group? Yes, I will make a videos as well, because we can see their feeling and all of their explanation as well. And then we will have some more documents like PowerPoint when we interview them, and then we will search more information and then prepare the information in a PowerPoint. Thank you.
9: Okay. Excellent. Thank you. Yeah, good idea. Also good thinking, fast thinking. Right, interviewing tourists and workers here in Thailand, specifically here you're saying restaurants, because there are a lot of Burmese workers in restaurants, and you chose the theme of family, right? What is the role of family in your culture? And then you added the uniqueness in the culture. What makes your culture stand out from other ones? And again, also you wanted to do a video similar to the example that I showed. Okay, excellent. Thank you. And how about here in Bangkok? Yes.
10: First of all, I'd like to say good morning for everyone. Actually, I would like to say about the thing that for this activity, that what would you like to interview? Maybe something that could happen in coincidence, not intent. Because I would like to do like 2 years ago, I would like to do the classroom research. It's about speaking development by interviewing in real situation. Mm-hmm. So the first school that I teach is close to Hua Lumphong Station. Mm-hmm. So I took the student there. And before took them there, I gave them information to like greeting to people, the contents in class, like greetings, say hi, say hello, good morning, information, and three questions that I would like them to see Farang or foreigners in Hua Lumphong. I would like them to ask that, where are you from, where are you going, and what food do you like? That's it that I want. Mm. Let them have a chance to speak with foreigners, that's all I want.
9: Right.
10: So, and the thing that happened is the student, the first foreigner that they met, he just like have something to do with the team, football team. But the student didn't know that they work like that, because they dressed like casual, t-shirt and shorts like that. Mm-hmm. And so the thing that I want them to ask about food, what food do you like, all those things. But the student asked but the foreigner asked them back, what sport do you like?
9: Right.
10: So
9: right.
10: The student said, I like football. Now the conversation start body language now, because they talk about I like Manchester United.
9: Right.
10: And the thing that the foreigner met it far from in the Thai student is because they can remember the name of the players or about the number too.
9: Right.
10: Ryan Giggs, what number? And David Beckham, what number? I didn't know that all about that, but they can have the topic to speak right now, and they come back.
9: Yeah.
10: And so when I moved to Prachauchit in Don Mueang district, so I let do this again, but in Don Mueang airport.
9: Mm.
10: My student right now, she study in Sweden.
9: Mm.
10: And because I broke the wall that
9: yeah.
10: She afraid of Farang.
9: Yeah.
10: Yeah. And I just like them to speak, and I disappear from the situation. Right. I said, I give you the knowledge and everything already. Mm-hmm. Just practice and use it in real situation.
1: Right.
10: And I'm not there. I was in KFC. And

0: and for my student from that I have heard from the teacher from two sides. And so I will assign my student to ask to interview the foreigner who traveled to Thailand in Nong Khai as many tourists. So there are many foreigners here. That the question that I will assign my student to ask the question that is, where are you from? Where are they from? And then how long have they been in Thailand or in Nong Khai? And what the most impressive thing that they that attract them to visit Nong Khai? And the last question and the last question that they will interview the foreigner is what are different from the from their what are what thing are the are different from their country? So then after they get the answer from the foreigner, we will share the answer together and let them do the project. Why do the foreigner come to Nong Khai and visit Nong Khai? Yeah,
1: right.
0: And
1: okay.
0: We will use the video to get the like the thoughts from for the creation that we have interviewed the foreigners. Yeah. Thank you.
1: Thank you. Again, getting to know foreigners who visit Thailand, especially Nong Khai, there are many tourists there who also are probably doing some kind of visa run for Lao, right? But also it brings more tourists to Nong Khai, and asking those general questions, getting to know you questions, right? Small talk, chit-chat questions. All right? And also getting to know what it is that they're interested in Thailand. All right. Thank you.
2: ค่ะสรุปก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแถวหัวหินก็บอกว่าจะมีคนงานพม่าเยอะนะคะงะส่วนใหญ่ประเด็นที่จะเป็นการตั้งคำถามนอกจากคำถามทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของมีความหลากหลายมากทางหัวหินก็จะเสนอเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเรื่องของ uniqueness ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีนึงถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูของประเทศเนี่ยไปทําประเทศไหนๆนะคะตรงส่วนนึงก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่จันสอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะหนองคายบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซส์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรทำไมถึงอยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของcultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่ได้ให้เด็กมานั่งคิดหนักว่าสิ่งนั้นสำคัญยังไงเกิดผลอะไรมันก็จะเป็นผลประโย

0: Well, let's see. When you're thinking of jobs, right? If your students are looking at jobs, or if you're teaching your students how to read from media or newspapers or online newspapers, is this, you have to evaluate the information, right? You have to know the kind of skills you need. So it's about making judgments, making conclusions based on what you see. So I just gave you clues, right? Description. So now you have to think, what do I know from my experience? What do I know from what I learned? What this is, right? So you're stimulating some of your prior knowledge, and you're trying to pick which one you think fits the clues or the description. And then you make a guess, an inference, and then you evaluate this, and then you form a conclusion. That's applying critical thinking just from the activity. But now, think ahead of the activity. Think beyond the activity. With this is also practical. We have to look for jobs, right? Especially with AEC opening, there will be more jobs available, not just for Thais, but for foreigners also coming to Thailand, right? And Thais going to other countries, right? So our students have to be prepared in seeing how their skills can be used for this job, right? So it's also critical thinking in life after school, right? And being able to read job descriptions well, and being able to understand what it is that they need. So in that way, it's applying critical thinking.
1: อาจารย์ฮะจะสรุปสั้นๆที่เราทำกันคือ guessing game เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำกันหลากหลายอาจารย์เชสรุปตรงนี้ว่ากิจกรรมอันนี้ช่วยประยุกต์กับการcritical thinking ในห้องเรียนอย่างไรซึ่งได้ความได้ว่าจากการที่เด็กจะต้อง work out ตัวคำตอบมันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กต้องคิดตัดสินใจนำเอาตัว clues หรือตัวโจทย์มาคิดแล้วใช้ประมวลจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประมวลแล้วก็นำมาสู่คำตอบสุดท้ายนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กจะต้อง work เอาจากภาษาในห้องเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญลงไปก็คือเหมือนเราเตรียมตัวให้เด็กทั้งสิ่งที่ในอนาคตข้างหน้าจะทำให้เด็กได้ระหนักว่าความสำคัญของทักษะที่เขาควรจะได้เพื่อจะนำไปสู่อาชีพที่เขาคิดว่าอยากจะทำหรือเตรียมตัวเพื่อจะทำในอนาคตอันใกล้ที่เราจะต้องร่วมภาคีกับ AEC อันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเสริมว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ครูจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยการหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะมาคุยกันแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยทำให้เขานึกถึงตัวเขานึกถึงทักษะที่เขาคิดว่าน่าจะต้องเตรียมตัวถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำอะไรในอนาคตด้วยค่ะ
0: Thank you So for your assignment or homework is to try and adapt this activityin your classroom. Whatever grade level you have, how would you adapt this activity, applying critical thinking with ASEAN and thinking of jobs or career or development in your classroom? How would you apply and adapt this? And we're going to continue with some more critical thinking and talk about creative thinking in the next session. But before we wrap up,I would like to mention that in your last session, session 6 in September, September 20, is the final project culmination. I will be talking about this more in the next 2 weeks, but your final project is basically you coming as a group of teachers here presenting via PowerPoint, video, whatever, right? You will be showing yourproject-based learning, and you will be sharing what kind of project will you have your students do that would incorporate all the 5 C's and how this is preparing them for ASEAN. That's your final project. It's something that maybe you are already doing with your students, or something that you are halfway doing with your students, or something that you would like to do with your students, but it's a project for you as a group of teachers collaborating with each other. How are the 5 C's going to help in preparing your students for ASEAN? And you'll present it here where I'm standing, or in Hua Hin or Nong Khai where you are sitting, right? And you will have some kind of visual document or documents to prepare. So you are the stars for the last session. Be prepared, okay? All right, thank you very much for a wonderful session. We will continue next week, and I look forward to your more experiences from your classroom. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ฮะอาจารย์เทได้ขอให้อาจารย์ช่วยกลับไปคิดนะฮะว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรกับนักเรียนในการประยุกต์สิ่งที่เราเรียนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพและเรื่องของการที่จะนำไปสู่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์เทฝากว่าอาจารย์ช่วยกรุณาคิดถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงงานที่เราจะนำเสนอในวันสุดท้ายของการของซีรีส์นะคะคือเซสชั่นที่6ซึ่งอาจารย์จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนได้เห็นกันในทุกไซส์นะคะโดยที่อาจารย์เชย้ำว่าอาจารย์จะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์กำลังทำหรือคิดจะทำหรือทำไปแล้วก็ได้นะคะและขอให้เตรียมให้ชัดเจนจะได้นำมานำเสนอให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมกันในรายการค่ะก็พบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่23 สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นเซสชั่นที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้น ที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย

ข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระทัยเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษา

0: หาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

พูดถึงความยากในการเรียนวรรณคดีนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการเรียนวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะคือเป็นการอ่านเนิบๆไปแล้วก็แปลไปทีละบททีละบทนะคะฉะนั้นเราน่าจะมีวิธีการแก้ไขความยากตรงนี้วัตถุประสงค์ในการเรียนวรรณคดีเรื่องบทภาคเอราวัณนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่อง

0: ของให้นักเรียนเนี่ยตีความเนื้อหาให้ได้กระจ่างและชัดเจนนะคะทำให้เราเข้าถึงรสของวรรณคดีนะคะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาในวรรณคดีในแต่ละยุคละสมัยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังสามารถนำข้อคิดที่มีในวรรณคดีเนี่ยไปใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินทรชิตโดยตรงซึ่งอินทรชิตเนี่ยเป็นพระโอรสของทศกัณฐ์แล้วก็นางมนโทในการทำสงครามในแต่ละครั้งเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยจะให้พญาติวงศ์เนี่ยออกมาทำสงครามกับพระรามพลักษณ์แต่ผลปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับไปทั้งหมดเลยนะคะโปรดให้อินทรชิตเนี่ยลองออกไปรบดูบ้างแล้วก็จะมาถึงตอนที่เรากำลังจะศึกษากันนะคะก็คือบทภาคเอราวัณนั่นเองเราเริ่มด้วยจากการเกริ่นนำนะคะเพราะว่าเนื้อหาตอนที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ตอนเริ่มแรกของเรื่องรามเกียรตินะคะฉะนั้นเราต้องมีการพูดเบื้องหลังหรือว่าแบ็กกราวด์ของอินทรชิตมาให้นักเรียนทราบก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูเนื้อหากันนะคะโดยการที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ช่วงด้วยกันครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะ5กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้แบ่งตามเนื้อหาแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรบ้าง1คือการตีความนักเรียนจะต้องตีความหมายของเนื้อเรื่องในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะว่าเนื้อหาในช่วงที่เรียนได้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีตัวละครใครบ้างนอกจากให้นักเรียนตีความในเนื้อหาในแต่ละช่วงที่เรียนได้แล้วนักเรียนก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวละครนะคะตัวละครที่มีอยู่ในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะตัวละครเป็นอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคนในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายคือข้อคิดนะคะข้อคิดในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้รับไปเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรบ้างในการแบ่งกลุ่มนะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยวางแผนในการทำงานนะคะอาจจะเป็น เลือกหัวหน้ากลุ่มวางแผนว่าใครที่จะสามารถทำอะไรได้ในการดำเนินงานแบ่งกลุ่มเสร็จนะคะเราก็จะมีการจับฉลากนะคะกับฉลากว่าที่นักเรียนแบ่งกลุ่มนั้นได้ช่วงที่จะรับผิดชอบเนี่ยตอนไหนช่วงไหนนะคะจากนั้นเสร็จนักเรียนก็ต้องเอาไปคุยกันละนะคะว่าเนื้อหาตอนที่เราได้ช่วงนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะมีความเป็นมาเป็นอย่างไรต้องการกล่าวถึงอะไรจุดเด่นของช่วงนั้นเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรให้มันเด่นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะกลุ่มที่1นะคะในหน้า124นะตั้งแต่บทแรกเลยนะคะอินทรชิตบิดเบือนกายินนะจนไปถึงหน้า125นะคะบทสุดท้ายคือลอยฟ้ามาในเวหนรีบเร่งลี้พลมาถึงสมรภูมิชัยนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะต่อจากกลุ่มที่1เลยนะคะเมื่อนั้นถึงพระจักรีจนมาถึงในหน้า126จับฟ้าอากาศแลเหลืองอันดับแรกคือก็ต้องดูคำศัพท์ที่มันเป็นคำยากในแต่ละบทหรือว่าในแต่ละตอนที่ได้ก่อนนะคะแล้วก็ดูบริบทในบทนั้นๆนะคะว่าเขาต้องการกล่าวถึงอะไรต้องการเน้นในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถอดคำประพันธ์ออกมาเป็นเนื้อหา
1: เมื่อนั้นอินทรชิตยักษ์สีตัดสังเสนีให้จับระบำลำถวายเสนีนี่มันแปลว่า
2: หนูปะ
1: หนูในด้วยนี
2: ้ปะเสนีแปลว่าเสนา
1: เดี๋ยวดูคำว่าเสนาง่ายเสนาแปลว่า
2: ไพ่พล
1: พระผู้เรืองฤทธิ์แข็งขันคอยดูสำคัญอย่าไว้พระทัยภัยรีก็เหมือนสุขีบอก
3: พระให้ระวังตัว
1: ให้ระวังตัว
0: โดยการนำเสนอนี้เนี่ยครูจะไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะนำเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมาประยุกต์ใช้กับวรรณคดีเรื่องนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติหรือใช้สื่อเทคโนโลยีอาจจะเป็นประเภท PowerPoint หรือว่า

0: แอนิเมชันเพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อนๆก็จะได้ติดตามดูนี่ค่ะ
1: แล้วทำเป็นยังไงดีอะถ้าเป็นแอนิเมชัน
2: PowerPoint
1: แล้วเราจะร้องสดหรืออัดเสียงดี

ของกลุ่มหนูได้รับในช่วงที่1เลยค่ะเป็นการพรรณนาถึงช้างเอราวัณกับความยิ่งใหญ่ของทัพของพระอินทร์ที่อินทรชิตได้แปลงกายมาค่ะเป็นการนำเสนอรูปแบบใช้ PowerPoint เป็นสื่อค่ะแบบอ่านทำนองสนอแล้วก็แปลความหมายอีกทีนึงค่ะโดยมีการใช้ดนตรีไทยเป็นการประกอบเพื่อสร้างความสนุกมากขึ้นนะคะ

ราชิตจะออกรบได้ไปฝึกวิชาเป็นเวลายาวนานถึง7ปีแสดงให้เห็นถึงความมานะเพียรพยายามอดทนของอินทรชิตซึ่งเราสามารถนำหลักการความมานะเพียรพยายามของอินทรชิตมาใช้ได้ในการเรียนและการทำงาน

อาทิตย์ขึ้นแสงแห่งยามเช้าสว่างเรืองรองพร้อมกินดอกไม้ฟุ้งทั่วป่าอันเป็นที่พำนักทั้งเดือนและดาวดับลงดิ่งนี้ให้แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณจากฟ้าสีเหลืองทองจากนั้นพระรามก็ทรงตื่นจากการหลับไหลค่ะ

0: ความทรงรถที่พระอินทร์ประทานให้และขับรถและรถคันนั้นมีแสงสว่างเหมือนดังพระอาทิตย์รถคันนี้มีเทียมม้าที่ส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วทำให้ม้ามีอาการหูตั้งชันแสดงถึงความร่าเริงฮึกเหิมสารถีของพระอินทร์ซึ่งขับรถทรงให้พระรามในมือถือสัตราวุธที่มีสองคมขับรถม้ามาท่ามกลางเหล่ากองทัพ
1: นักเรียนเขามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีทีเดียวเพราะว่าการที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยเนื้อหาที่เขาตีความออกมาเนี่ยมันใช่เลยกับเนื้อหาที่ถูกแปลออกมาเป็นร้อยแก้วนะคะ
2: กลุ่มของหนูก็จะเป็นเกี่ยวกับแสดงบทบาทสมมุติค่ะให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับอินทรชิตยกทัพมาค่ะฉากนี้ก็จะเป็นว่าพระลักษมณ์ถามสุครีพค่ะคือมันจะเป็นแบบบทก็คิดว่าการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยน่าจะได้ที่สุดแล้วค่ะ

0: ลิ่นเสียงดังที่พระราหลงไหลในเหล่านางรำค่ะ
1: ตัวข้าคืออินทรชิตและมีพาหนะคือช้างเอราวัณ
2: แป้ง
1: และนี่คือนางรำของข้าส่วนนั่นคือศัตรูคือพระ
2: นางรำ

0: ถ้าในมุมมองของครูนะคะวรรณคดีที่จะให้กับนักเรียนชัดเจนที่สุดก็คือข้อคิดนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องของวรรณคดีทุกเรื่องเนี่ยจะให้ข้อคิดเป็นอาจจะเป็นหลักธรรมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคำสอนอย่างเงี้ยค่ะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
1: การนำเสนอหน้าห้องการที่ได้ตีความการที่ได้ทำงานเป็นกลุ่มทำให้การเรียนวรรณคดีไทยเป็นการเรียนที่น่าสนใจมากขึ้นพอเราสนใจเราก็จะตั้งใจทำตั้งใจวิเคราะห์ตั้งใจอ่านก็เลยทำให้เข้าใจในวรรณคดีไทยมากขึ้นนะคะ
2: คือเรียนในหนังสือก็จะแบบอาจจะดูน่าเบื่อพอเราได้มาทำแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ให้ทำให้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะวรรณคดีก็บางนักเรียนบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฉะนั้นพอมันไม่ค่อยได้ถูกสนใจวรรณคดีบางเรื่องก็ถูกลืมไปก็อยากจะฝากว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยดำรงรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับภาษาไทยแล้วก็คู่กับชาวไทยไปตลอดนะคะ

0: พูดถึงปัญหาการสอนภาษาไทยมีส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของคำเพราะคำไทยนั้นมีหลากหลายครั้นเราจะสอนให้เด็กเรียนรู้คำเป็นคำๆไปดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจอาจจะเฉพาะสัมผัสสระคือใช้สระเหมือนกันใช้อักษรพยัญชนะต้นตัวเดียวกันก็ได้นะคะครูก็เลยลองคิดค้นวิธีนำบทเพลงบทร้อยกลองมาสอนเด็กเพื่อให้เด็กนำบทร้อยกลองบทเพลงเหล่านั้นมาเป็นสื่อค้นหาคำแต่ก็ค้นพบว่าบทร้อยกลองบทเพลงที่ครูเคยนำมามันเป็นเพลงตอนที่ครูร้องได้สมัยเมื่อครูยังเด็กๆก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยได้แนวคิดจากท่านอาจารย์ประเทืองคล้ายสุบรรณท่านอาจารย์บอกว่าการนำสิ่งที่ใกล้เคียงกับเด็กใกล้ตัวจะทำให้เด็กสนใจนักเรียนลองดูใบความรู้ซึ่งเป็นบทเพลงของคุณแม่พุ่มพวงที่ครูให้ดูลองดูในท่อนที่สองมาดก็น่าลุ้นหุ่นก็เจ๋งแจ๋ว
1: เชื่อมแต่แม่ม่วงนอนในกุฏิ
0: มาดดีน่าลุ้นเหลือเกินหุ่นก็ดีหุ่นก็เจ๋งหุ่นคืออะไรอ่ะลักษณะรูปร่างลักษณะเจ๋งเท่แต่นักเรียนเชื่อไหมว่าถ้าเราเอาคำเหล่านี้ไปพูดให้คุณปู่คุณย่าคุณทวดของนักเรียนฟังท่านจะเข้าใจเหมือนกับเราไหมเนี่ยเจ๋งลุ้นมาดอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าท่านจะเข้าใจตรงกับเราไหม
1: ไม
0: ่เข้าใจเพราะคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้ในเฉพาะโอกาสเฉพาะกลุ่มเราเรียกมันว่าเป็นคำแสลงหรือบางครั้งในคำแสลงหรือศัพท์แสลงนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำคะคำคะนอง
2: สำหรับขั้นตอนในการสอนโดยใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อจะใ

0: นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของคำครูก็จะให้นักเรียนไปเลือกเพลงโดยให้ทำเป็นกลุ่มให้กลุ่มเลือกเพลงได้ตามที่กลุ่มปรารถนาก็จะแนะนำนักเรียนก่อนว่าบทเพลงอย่างไหนที่นักเรียนควรจะเลือกมามีความเหมาะสมในด้านใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษา
1: ไปเลือกบทเพลงที่นักเรียนคิดว่ามีในสิ่งต่างๆที่ครูได้กล่าวไว้อันได้แก่จังหวะทำนองคำศัพท์ที่สร้างอารมณ์คำศัพท์ที่ให้ความรู้สึกกับตัวเองคำสอนในบทเพลงเหล่านั้นแล้วเราจะนำมาเสนอในชั่วโมงต่อไปแต่ในช่วงนี้ครูอยากให้ทราบว่าในวัยของนักเรียนขณะนี้เพลงปัจจุบันเนี่ยมันมีเพลงลักษณะไหนจะเหมือนกับตอนที่ครูเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเปล่าในกลุ่มไหนที่พอจะขับร้องให้ครูฟัง

0: ทำไมต้องห้ามว่าอย่าบอกเขาอะ
1: เหมือนแบบถ้านิ่งบอกไปใช่ไหมคะก็เหมือนแบบเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเหมือนแบบเธอถึงว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วหนูเคยเป็นแฟนคนนี้แล้วเหมือนแบบคนนี้ไม่มีคนใหม่
2: ค่ะ
1: แบบอย่าบอกกับเขาเหมือนแบบถ้ายิ่งบอกก็เหมือนเราแพ้เหมือนเขาแย่งเราไป
0: ในบทเพลงที่กาญจนาเลือกมามันมีความเพราะยังไงมันมีความสัมผัสมันมีสัมผัสคล้องจองยังไง
1: มันสื่อความรู้สึกออกมาม
2: ันสื่อความรู้สึกออกมา
1: แล้วแบบเหมือนเราเศร้าเราแพ้เราโดนแย่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่าลืมว่าการบ้านที่ครูมอบให้นั้นไม่ได้จำกัดความคิดอย่าคิดว่าเลือกเพลงไหนดีจะถูกใจครูเลือกเพลงไหนดีที่คิดว่าดีสำหรับนักเรียนขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่นักเรียนเลือกเพลงมาและนำบทเพลงนั้นมาส่งครูแล้วก็จะเป็นการให้แต่ละกลุ่มสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนวิเคราะห์บทเพลงตามหัวข้อที่ช่วยกันกำหนดไว้เช่นกันนั่นก็คือเริ่มจากความไพเราะของบทเพลงซึ่งอาจจะมีการใช้คำหลากหลายชนิดเช่นคำที่มีความหมายโดยในคำที่มีลักษณะเป็นโวหารภาพพจน์ซึ่งคำเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส่งผลไปถึงการสร้างเพลงหรือการแต่งการประพันธ์เพลงที่จะให้เกิดความไพเราะลองมาดูว่าบทความบทเพลงหรือสื่อใดๆก็ตามจะมีความไพเราะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างลำดับแรกมีเนื้อหาสาระน่าสนใจน่าติดตามลองกลับไปดูว่าเพลงของนักเรียนมีไหมองค์ประกอบต่อไปการสื่อถึงอารมณ์ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวกับคำในบทเพลงนั้นแน่นอนคำที่มีความหมายโดยตรงคำที่มีความหมายโดยในคำที่มีความหมายโดยในก็อย่างเช่นถ้าพูดถึงเสือนักเรียนจะนึกไปถึงสัตว์สี่เท้ามีความดุร้ายแต่ถ้าบอกว่าเสือผู้หญิงน่าจะหมายถึงอะไรดีอะเสือผู้หญิงผู้ชายกันล่อนผู้ชายเจ้าชู้อันนี้ลองมาดูคำเหล่านั้นในบทเพลงที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ลาวดวงเดือนดวงเดือนนี่หมายถึงดวงเดือนจริงๆหรือเปล่าคะหมายถึงดวงเดือนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ดวงเดือนดวงนี้หมายถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักโอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ้ยอกที่เป็นห่วงเนี่ยอกมันเป็นห่วงได้ไหมมันเป็นอะไรล่ะคะเป็นความรู้สึกนี่คือความไพเราะจากบทเพลงลองวิเคราะห์จากเพลงที่นักเรียนเตรียมมาว่ามีคำลักษณะเหล่านี้ไหมให้เวลานักเรียนเตรียมตัวแบ่งกลุ่มกันจัดสรรสมาชิกในกลุ่มว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในการนำเสนองานในครั้งนี้
3: ต้องบุคลาที่สถานลงตรงไหนที่เป็นพร้อม
4: เรียนเจอแล้วในนี้ชอบไม่เจอแล้วครับน่าจะชาติบ้างไหมเนาะ
3: มันก็มีอ้ออาร์สระเอเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นสระ
4: ได้อยู่ได้เลย
5: เนื้อเราเนาะมีสัมผัสมีภาษาที่เข้าใจง่าย
6: ความหมาย
5: ดีเนาะความหมายดี
6: เหมือนเราเอาคำหวานๆอ่ะมาบิ้วอารมณ์เพลงด้วยแค่คนร้องมาอันนี้อ่ะ
3: สุดสวยน่ารักดี
6: มีเนื้อหามันน่ารักจะตายแอบชอบจ้ะแอบชอบ
7: มันน่ารักอ
6: ่
7: ะ
6: ที
7: ่น่ารัก
0: ทีนี้ในการนำงานของตัวเองนั้นย่อมทำให้เขาเกิดความขัดแย้งในใจเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการได้แสดงออกซึ่งความสามารถจะเป็นความสามารถความถนัดในการร้องเพลงก็ดีการแสดงออกในการเต้นแต่ครูก็จะต้องย้ำกับนักเรียนเสมอว่าเมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความถนัดความสามารถของนักเรียนในด้านนี้แล้วก็อย่าลืมว่าสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์บทเพลงของเรียนว่ามีความไพเราะอย่างไรมีการใช้คำลักษณะไหนบ้าง
8: ที่ครูให้พวกเราหาเพลงมาแล้วก็ทำกิจกรรมหนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจค่ะแล้วก็ทำให้เข้าใจแต่ละเพลงมีความเพราะ แล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะมีความหมายไม่เหมือนกันหรือไม่ก็มีการใช้คำที่ไม่เหมือนกันนะ
9: เพลงของเราเป็นเพลงที่น่าสนใจเพราะเป็นเพลงที่เหมาะสมกับวัยมีการใช้คำศัพท์วัยรุ่นมากมายเช่น at bell get okay style และมีจังหวะทำนองเพลงที่น่าสนใจและสนุกสนานร่าเริงค่ะ
10: มีการใช้คำอุปมาเช่นชักแม่น้ำทั้ง4 5สายปิงวังยมนาถและแม่น้ำนายมาอธิบายอย่างไรเธอก็ไม่เข้าใจ
11: ก็ทำให้เราได้รู้สึกอินกับเพลงมากขึ้นเพราะเป็นเพลงร่วมสมัยให้เราเข้าใจในการใช้ภาษาใช้คำอะไรมากขึ้น
12: ได้รู้เรื่องการใช้คำโดยที่ใช้เนื้อเพลงเป็นสื่อและก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่เป็นโวหาร
13: มีการใช้คำปฏิภาคเช่นกลุ่มคำที่ว่ากลั่นมาจากหัวใจฟังแล้วมีความสุขเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ทั้งจังหวะทํานองเนื้อร้องความหมายรวมทั้งเสียงของนักร้องทำให้ฟังแล้วมีความสุขสบายใจค่ะ
0: จุดสำคัญที่เราต้องการจากนักเรียนก็คืออยากให้เขาวิเคราะห์ให้ได้ว่าในเนื้อเพลงของเขามีคำชนิดใดเขาจะต้องค้นพบให้ได้ว่าในบทเพลงนั้นที่เขาเลือกมานั้นมีการใช้คำลักษณะใดบ้างจึงทำให้บทเพลงนั้นเกิดความไพเราะ
14: ในการที่คุณครูให้พวกเราไปหาเพลงที่พวกเราชอบทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำในครั้งนี้ค่ะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายได้แบบได้เยอะได้อะไรประมาณนี้มากขึ้นค่ะ

0: เหตุที่พวกหนูเลือกเพลงนี้ก็เพราะว่ามีการใช้คำที่มีความหมายโดยนายเช่นเก็บใจไว้ในลิ้นชักมีความหมายว่าไม่คิดที่จะเปิดใจจะรักใครอีกแล้วค่ะและความหมายโดยรวมของเพลงนี้เกี่ยวกับการผิดหวังของความรักครั้งแรกและไม่กล้าที่จะเปิดใจยอมรับกับความรักครั้งใหม
1: ่ตรงที่บอกว่าเข้ามาค้นในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักร้าว
2: อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความหมายโดยในหรือในยะนะคะนอหนูไม่หันอากาศยอความหมายโดยในไม่ได้ตรงเป๊ะแต่เราเข้าใจกันทุกกลุ่มนำเสนอและช่วยกันวิพากษ์จนเสร็จสิ้นแล้วครูก็จะชวนนักเรียนมาอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ตรงกันว่าบทเพลงทุกบทเพลงย่อมมีความไพเราะแตกต่างกันไปคำประเภทไหนบ้างล่ะที่จะทำให้บทเพลงเกิดความไพเราะ

0: สัมผัสสัมผัสคล้องจองไหนลองยกตัวอย่างสิคะ
1: เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท
0: ้คำสัมผัสคล้องจองที่ว่าคือคำว่า
1: ชักกับรัก
0: ชักกับรักนอกจากคำสัมผัสคล้องจองแล้วยังมีคำประเภทใดอีก
2: คำที่มีความหมายโดยใน
0: คำที่มีความหมายโดยใน
2: ท่องเอาไว้ตัวโน้ตอย่าให้หาย
0: ท่องเอาไว้ตัวโน้ตอย่าให้หายมันอยู่ตรงไหนล่ะคะความหมายโดยในของหนู
2: คำว่าตัวโน้ตไม่ได้หมายถึงตัวโน้ตที่อยู่ในบทเพลงแต่หมายถึงความรู้สึกคิดถึงส่งไปให้ใครคนหนึ่งค
0: ่ะเปรียบตัวโน้ตเป็นความคิดถึงโวหารภาพพจน์ประเภทบุคลาธิสถานจากบทเพลงของหนูลองยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ
1: ฟ้าฝนแม่นกันอย่างนี้เสมอค่ะ
0: เป็นบุคลาธิสถานตรงไหนคะ
1: เพิ่นเอาไว้เปรียบสิ่งมันมีชีวิตกับเป็นคนค่ะ
0: ค
1: ือฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติค่ะ
0: ป
1: ัจจัยเป็นแล้วก็เพิ่นก็เปรียบความรู้สึกประมาณว่าฟ้าแกล้งเฮาค่ะ
3: สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
0: สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
2: คำไวยพจน์ค่ะ
0: คำไวยพจน์อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำเท่านั้นเองยังมีหลากหลายประเภทของคำที่ผู้แต่งสามารถนำไปใช้แล้วทำให้บทเพลงของเขามีความไพเราะมีความหมายยิ่งขึ้นในการที่จะสอนเด็กนั้นเราอย่าเป็นผู้ป้อนความรู้ให้เด็กอย่างเดียวบางอย่างเราเรียนรู้ร่วมไปกับเด็กด้วยเพราะครูเป็นผู้ชี้แนะและส่งเสริมครูเป็นผู้แต่งเติมเพิ่มคุณค่าครูให้คุณธรรมและวิชาเด็กพัฒนาก็จะเสริมคุณค่าของคุณครู

0: ็อยากให้มีเก้าอี้ที่มันนอนอ่านหนังสือได้ครับแล้วก็ให้มีตุ๊กตามาวางอยู่บนตู้หนังสือเด็กจะได้เข้ามากันเยอะๆครับ
1: ก็น่าจะเป็นหนังสือความรู้ค่ะแล้วก็หนังสือนิทานที่ทำให้คนอื่นมีจินตนาการมากขึ้นค่ะจะได้ไม่เครียดกับการเรียนค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าใครมายืมหนังสือหนึ่งเรื่องก็อาจจะได้เป็นขนมมาค่ะ
3: มีร้องเพลงชักชวนมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาตามหาไอเดียสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนอยากเข้าห้องสมุดและรักการอ่านมากโดยมาขอทานนักเรียนประถมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝ่ายประถมและนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนศึกษานารีซึ่งน้องๆทั้ง2กลุ่มได้นำเสนอไอเดียที่ว่าจะทำห้องสมุดให้มีความหลากหลายเป็นวาไรตี้ที่ห้องสมุด
5: เรามีการแบ่งเป็นม.ปลาย15คนแล้วก็ม.ต้น5คนค่ะก็น้องที่มาคัดเลือกนะคะเราก็จะให้น้องออกมาแสดงความสามารถที่น้องมีอยู่ให้น้องทำอะไรก็ได้ที่รู้ว่าน้องกล้าแสดงออกค่ะ
4: จากนั้นน้องๆก็ได้ประชุมระดมความคิดว่าจะมีกิจกรรมเชิงวาไรตี้อะไรบ้างที่จะทำให้ห้องสมุดดูน่าสนใจซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
6: คือว่ากิจกรรมนี้ใช่ไหมเราจะต้องแบบเป็นกิจกรรมที่เราจะชักชวนให้น้องเนี่ยเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดก็คือประมาณว่าเราจะคิดกิจกรรมอะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นวาไรตี้ถูกปะก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับในหนังสือในห้องสมุดด้วย
7: เอานิทานในพวกวรรณกรรมอะไรเงี้ยมาดัดแปลงเพื่อจะได้ให้มันน่าสนใจขึ้น
8: เหมือนกับโรงเรียนเราอย่างเงี้ยมันมีหนังสือหลายแบบใช่ไหมอาจจะเป็นหนังสือแฟชั่นอย่างเงี้ยเราอาจจะนำตรงนั้นมาดึงดูดความสนใจคนอย่างเช่นเราอาจจะเอาคนแบบเหมือนกับมาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อให้คนดูว่าแบบเฮ้ยแบบแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเราก็เชิญชวนว่าเนี่ยโรงเรียนเรามีหนังสือแบบนี้นะคนที่สนใจด้านนี้ก็มาดูได
7: ้สมมติว่าเราอ่านวรรณกรรมเรื่องนึงใช่ไหมคะก็เอามาแต่งเป็นเพลงอะไรอย่าง
9: น
7: ี
9: ้ก็เมื่อกี้ที่น้องบอกร้องเพลงตามในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดว่าแบบ

0: มันน่าจะเอามารวมกับอย่างอื่นได้แบบรวมกับละครหรือรวมกับหุ่นเชิดมือแบบสมมติแสดงหุ่นเชิดอยู่ในการ์ตูนในวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราก็เอาพอมาถึงช่วงทำนองเพลงอ่ะเราก็แบบมีคนร้องเพลงแล้วก็เดินออกมาหน้าผ่านหน้าม่านหุ่นเชิดอ่ะ
1: ก็เขาว่าถ้าเป็นป้องวาทีมันก็ดีนะใช่ป่ะแบบจัดโต๊ะเป็นสองฝั่งเนี้ยแล้วเราก็หนังสือจากห้องสมุดอ่ะยืมมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็อาจจะเป็นหนังสือเราอ่านนอกเล่นฝั่งนึงหนังสือวิชาการฝั่งนึงก็ได้แล้วก็หรือว่าเป็นหนังสืออะไรก็ได้อ่ะแบบเราเอามาโต้กันว่าเออหนังสือเล่มนี้มันดียังไงอะไรเงี้ยบอกประโยชน์ไปแล้วก็แบบตรงเอ้ยเนี่ยนี่มันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
2: ใครจะชนะอย่างเงี้ยค่ะเราให้คนที่มาชมการโต้วาทีเป็นคนโหวต
1: สรุปเลยว่าเราจะโต้วาทีกันที่ห้องสมุดทำละครหุ่นเชิดกันที่ห้องสมุดแล้วก็แฟชั่นโชว์ป่านนี้แล้วก็การเต้นนะเราจะแสดงที่โรงอาหาร
3: จากการประชุมของกลุ่มนักเรียนก็ได้ข้อสรุปในการทำกิจกรรมดังนี้ค่ะมีทั้งละครหุ่นการโต้วาทีการเดินแฟชั่นประกอบละครเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้นค่ะ
1: ไม่มีอะไรแล้วเนาะเอาตามนี้แล้วกันนะคะ

0: จะไปด้อยกว่าลีมินโฮที่ตรงไหนคะน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจหัวข้อนี้นะคะสามารถไปรับชมการโต้วาทีของพวกเราได้ภาพ4นะคะชั้น3ค่ะ
1: เริ่มที่กิจกรรมแรกของโรงเรียนศึกษานารีนั่นก็คือการแสดงละครประกอบเพลงที่ลานหน้าเสาธงเพื่อเรียกความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะจัดกิจกรรมต่อบนห้องสมุดค่ะทางด้านเด็กประถมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีการแสดงละครนิทานที่น่ารักไม่แพ้กันจะเห็นว่ามีเพื่อนๆ นักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจอยากเข้าห้องสมุดเพื่อมาชมละครค่ะ
2: กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชื่อซิมฮักกิวอาศัยอยู่ในอำเภอโดฮาเขาเป็นคนตาบอดแต่มีน้ำใจและขยันมาก
3: วันหนึ่งขณะชายตาบอดซิมเดินข้ามสะพานเขาก็ตกลงไปในลำธารช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ว
2: ยอมิตพุทธ
4: ข้าจะตอบแทนท่านอย่างไรดี
2: ให้เจ้าตอบแทนกับพระเจ้าโดยการถวายข้าว300กระสอบแล้วตาของเจ้าก็จะหายดีเองชายตาบอดซิมกุ้มใจอยู่ทุกวัน
5: พ่อมีเรื่องอะไรกุ้มใจหรือเปล่าคะ
2: ชายตาบอดซิมบอกเรื่องคำสัญญากับพระให้ฟัง
5: วันหนึ่งชาวประมงเข้ามาที่หมู่บ้านและประกาศว่า
6: เราต้องการหญิงสาวมาบูชาถวายแด่เจ้าสมุทร
7: จะตอบแทนด้วยอะไรก็ได้ทุกสิ่ง
5: ขอให้ซื้อหนูด้วยข้าวสาร300กระสอบค่ะ
7: ได้สิ
5: ถ้าอยากรู้ว่าพ่อซิมซองจะหายตาบอดหรือไม่และชีวิตของซิมซองจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามเรื่องซิมซองลูกสาวกตัญญูขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
8: น้องๆคนไหนอยากอ่านหนังสือที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีกหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มีปีกนะคะคนไหนอยากได้บ้างคะ
1: หลังจากนั้นนักเรียนหลายๆคนก็ยังอยากหยิบยืมหนังสือมาอ่านต่อไปค่ะ
9: เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องๆก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องของว่าเรื่องจะเป็นเรื่องราวต่อไปยังไงเรื่องนี้มีบทสำคัญตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะน้องเขาจะสนใจมากค่ะก็เห็นน้องเขาแย่งกันเลยค่ะเวลาให้หนังสือก็แย่งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็ดหายเรื่องซิมซองเรื่องอยากมีปีค่ะหลายๆเรื่องน้องเขาก็อยากอ่านแล้วก็อยากรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
10: น้องๆก็อยากเข้ามาอ่านหนังสือที่เราได้แสดงไปจนจบอะค่ะอยากจะรู้เรื่องราวต่อไปอะค่ะ
11: เด็กๆได้เอาสิ่งที่เราอ่านมาทำเป็นละครเวทีก็เป็นเรื่องของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของการจินตนาการจะทำให้เด็กเนี่ยไปสู่อีกโลกนึงและจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดกว้างไกลเข้าไปอีกเกิดจากการอ่านเด็กๆเอาหนังสือที่เขาชอบที่เขารักเกิดจากความรัก

0: ของเขาเองเขาเลือกของเขาเองความจินตนาการสร้างสรรค์ของเขาเกิดขึ้นเองอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน
1: เรามาดูการทดลองทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีนั่นก็คือการโต้วาทีที่ห้องสมุดในหัวข้อที่ว่าละครเกาหลีดีกว่าละครไทยตรงไหนโดยน้องๆได้แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มและหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดเพื่อประกอบการโต้วาทีในครั้งนี้ค่ะ
2: กำลังหานิยายเพื่อจะไปโต้ฝั่งในภาพค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะก็มีเป็นมาจากซีรีส์เกาหลีค่ะเรื่องฝั่งเราที่ปลายฟ้าค่ะคือในเรื่องของเวอร์มากค่ะจะเอามาค้านเขาค่ะ
4: ในวันนี้ค่ะเราก็จะได้จัดการโต้วาทีขึ้นค่ะ
5: ในหัวข้ออะไรนะคะ
4: ละครเกาหลีมีดีกว่าละครไทยที่ตรงไหนค
6: ่ะน้องๆคะไหนขอเสียงคนชอบละครเกาหลีหน่อยได้ไหมคะ
7: โอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ย
8: ละครเกาหลีดีกว่าละครไทยแน่นอนค่ะโดยดิฉันนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อหลักๆนะคะก็คือฉากของเรื่องค่ะฉากของเรื่องในละครเกาหลีนั้นไม่เหมือนของประเทศไทยเลยฉากละครเกาหลีนะคะมีทั้งฉากที่มีหิมะฉากที่สวยงามฉากที่มีต้นไม้งามๆนะคะอีกทั้งยังมีเกาะแก่งที่น่าสนใจมากมายนะคะละครไทยเนี่ยมีแต่อากาศร้อนๆตึกๆอะไรก็ไม่ทราบนะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นเพลงประกอบละครค่ะแต่ว่าในเพลงประกอบละครนี้นะคะดิฉันขออนุญาตย้อนยุคไปถึงเพลงสมัยเก่าๆนะคะคือเพลงอารีรังค่ะอารีรังอารีรังอารีโรนะแต่คนสมัยใหม่เนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในจังหวะใหม่ๆจังหวะเร็วๆที่ทันใจวัยรุ่นได้นะคะดังนี้ค่ะอารีรังอารีรังอารีโร
3: ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอชมประธานฝ่ายเสนอนะคะว่าเมื่อกี้ร้องเพลงอารีรังแล้วหน้าตาคุณเหมาะมากกับสมัยนั้นมากเลยค่ะค่ะละครไทยนะคะไม่เน้นลงทุนที่ฉากนะคะแต่ว่าเน้นลงทุนที่ตัวละครแทนนะคะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่แบบระบบอาวุโสต้องมาก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าละครแต่ละเรื่องนะคะจะต้องมีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้เราเพลงไทยเดิมของไทยนะคะเป็นเพลงที่มีเกียรติและมีคุณค่ามากนะคะไม่เหมาะที่จะนำมาปรับจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเอามาร้องเล่นในสมัยนี้ค่ะ
4: ต่อไปเนี่ยก็อยากจะฟังฝ่ายเสนอบ้างค่ะว่าละครเกาหลีมีดีอย่างไรคะ
9: คือความสมจริงของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยจะมีการแต่งหน้าที่ดูสมจริงสามารถนำชุดประจำชาติเนี่ยมาใช้เป็นจุดเด่นของละครได้อย่างเหมาะสมแต่ละครไทยจะสอนทุกครั้งที่ละครไทยจบนะคะจะมีแทรกข้อคิดต่างๆมากมายทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้จักคิดสร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
8: สรุปจากฝ่ายเสนอเนี่ยขอเสนอว่าละครเกาหลีดีกว่าแน่นอนค่ะเนื่องจากฉากที่สวยงามกว่าบทเพลงประยุกต์ก็ใช้ในการประกอบละครได้มากกว่านะคะค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะเป็นหนังสือที่เป็นละครเกาหลีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนังสือที่สอดแทรกวัฒนธรรมจากต่างประเทศทำให้น้องๆมีความรู้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: ค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านนะคะสรุปนะคะว่าละครไทยดีกว่าละครเกาหลีแน่นอนค่ะเพราะว่าละครไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีสอดแทรกอยู่ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้การเคารพผู้อาวุโสกว่าการไม่ละเมิดสิทธิของผู้หญิงอะไรอย่างงี้ค่ะเรื่องดอกส้มสีทองนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่รุนแรงนะคะแต่ว่าให้แบบเราเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของเรยานะคะเป็นบุคลิกที่ไม่ควรเอาตามนะคะแล้วก็อย่างที่ดีคืออะไรค่ะ
4: ค่ะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะละครไทยของเราชนะค่ะ
6: อยากจะให้น้องๆ นะคะลองเข้ามาอ่านหนังสือหาข้อมูลในห้องสมุดดูนะคะเพราะว่าในห้องสมุดเนี่ยมีข้อมูลมากมายไม่ใช่แค่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะมีข้อมูลอีกหลากหลายอีกด้วยสำหรับวันนี้นะคะการโต้วาทีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆคนไหนสนใจกิจกรรมครั้งต่อไปก็เชิญเข้ามาร่วมกันได้นะคะที่ห้องสมุดที่เดิมค่ะ
10: ละครไทยค่ะ
11: เพราะละครไทยเป็นละครที่เกี่ยวกับบ้านเกิดของเราเองค่ะคิดว่าหนังสือมันเป็นของคนที่เขาพิมพ์มาจริงๆอะค่ะแต่ละครอาจจะอ่านมาจากหนังสือแล้วก็เอาไปแต่งเรื่องราวมาค่ะก็เลยอ่านหนังสือดีกว่าค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมต่อไปในการทำให้เพื่อนๆนักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นก็คือการแสดงละครผสมหุ่นเชิดมือเรื่องคุณพ่อขายาวซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่นำมาจากหนังสือในห้องสมุด
12: พี่ก็ขอให้น้องเนี่ยนะคะติดตามอ่านได้ในหนังสือคุณพ่อขายาวหรือ Daddy Long Legs นั่นเองค่ะ
1: และแล้วการแสดงวาไรตี้ที่ห้องสมุดของน้องๆ นักเรียนก็จบลงมีนักเรียนจำนวนมากที่สนุกและให้ความสนใจส่งผลให้อยากรู้อยากเข้าห้องสมุดเพื่อมาชมกิจกรรมวาไรตี้แบบนี้อีกและต่อยอดต่อไปว่าถ้าอยากรู้เรื่องสนุกๆแบบนี้ต่อก็ต้องไปยืมหนังสือในห้องสมุด

0: ่อไปค่ะ
1: สังเกตจากน้องที่แบบพอรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรน้องก็พยายามแบบผ่อนคลายว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเง
2: ี้ยรู้สึกว่าน้องแบบให้ความร่วมมือดีมากก็แบบพักก็แบบบางคนก็คิดรีบกินข้าวแล้วก็มาดูเพราะแบบอยากดูพี่ๆแสดงแบบจะได้สนใจเกี่ยวกับหนังสือ
3: นักแสดงเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวสื่อเป็นเครือข่ายในการที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆที่เข้ามารับฟังหรือมาดูกิจกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้น้องเขาเนี่ยมีนิสัยและการอ่านมากขึ้นและการค้นคว้านะคะใฝ่หาความรู้เขาก็จะเข้ามาด้วยความรู้สึกของเขาเองว่าเขาอยากจะเข้ามาอ่านหนังสือแล้วเขาก็จะเลือกหนังสืออ่านตามที่เขาอยากจะอ่าน
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองของนักเรียนที่อยากทำให้ห้องสมุดดูน่าสนใจมากขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมนั้นได้จริงทำให้นักเรียนทั่วไปตื่นเต้นให้ความสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นไอเดียนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เด็กไทยอยากเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือกันมากขึ้นค่ะ

าจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะ

เราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ตัวเลือกที่ถูกต้องเป็นตัวเลือกที่ไม่สั้นหรือยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับอาจารย์คือถามว่าทำได้ไหมแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะให้มันยาวเกินไปมากกว่าตัวเลือกอื่นให้มันแบบใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเป็นข้อที่งองูนี้เป็นข้อที่ถูกด้วยนะครับใบพืชใบของพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะอย่างไรก็ยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับก็ให้ปรับให้สั้นลงได้นะครับสองก็คือตัวเลือกไม่ควรใช้คำซ้ำนะครับอาจารย์อย่างเช่นเราควรฆ่าเชื้อโรคในน้ำในนมโดยก็ไก่อุ่นให้ร้อน40ขอไข่ก็อุ่นให้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรับให้มันดีขึ้นอาจจะลดคำฟุ่มเฟือยลงนะครับเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับอาจารย์อันที่3นะครับไม่ควรเป็นตัวเลือกที่เทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นอย่างเช่นดาวหางพบได้ในบริเวณใดนะครับกอไก่ใกล้โลกคอไข่ในระบบสุริยะคอควายนอกระบบสุริยะงองูพบได้โดยทั่วไปตัวเลือกเป็นยังไงครับอาจารย์นอกระบบสุริยะกับพบได้โดยทั่วไปเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมครับมันก็เหมือนจะกำกวมใช่ไหมที่อาจารย์บอกมันกำกวมมากไม่รู้จะต

อะไรดีเด็กอาจจะตอบว่างองูก็ได้พบได้ทั่วไปของผมแปลว่าอยู่นอกระบบสุริยะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาตัวเลือกที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นได้นะครับอันนี้คอกับงอเทียบเคียงกันได้นะครับตัวเลือกแต่ละข้อก็ไม่ทับซ้อนกันอันนี้อาจารย์น่าจะทราบดีนะครับเด็กอายุเท่าใดจึงมีฟันแท้ขึ้นอันนี้เป็นข้อสอบง่ายๆนะครับ4ขวบระหว่าง4ถึง6ขวบอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่เป็นข้อตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ดีนะครับอันนี้ข้อสอบจริงๆที่ยกตัวอย่างมานี้ก็คือมีการออกจริงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่นำมาใช้นะครับเรียงให้เป็นระบบถ้าเป็นตัวเลขก็ให้นักเรียนดูง่ายครับ27 15 27อะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยแล้วแต่นะครับผมคิดว่าอาจารย์น่าจะเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบโดยใช้วิธีการพิจารณาตัวเลือกใดเหมาะสมนะครับอ๋อขออภัยครับอาจารย์ต้องเป็น7 15 20แล้วก็27งองูนะครับเขียนผิดนะครับครับตัวเลือกต้องสอดท้องกับคำถามนะครับอย่างเช่นควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคมากที่สุดทุกข้อเป็นโรคชื่อโรคใช่ไหมครับแต่คอควายไม่ใช่ชื่อโรคเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจารย์รู้สึกคำถามผมจะเป็นออกแนววิทย์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์สุขะศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ปรับให้เป็นชื่อโรคดีไหมครับร่างกายสู้ผอมน่าจะเป็นโรคอะไรครับอาจารย์ถ้าปรับโรคขาดสารอาหารใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับอาจารย์ก็คือปรับง่ายนิดเดียวนะครับให้มันเป็นชื่อโรคนะครับตัวลวงต้องมีความสมเหตุสมผลต้องมีที่ไปที่มานะครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีที่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวลวงที่ไม่ดีนะครับก็แล้วเราจะเอาตัวลวงมาจากไหนอาจารย์ผมคิดตัวลวงยากมากวิธีการที่ผมใช้ก็คือใช้ข้อสอบแบบใช้แนวคิดที่เราอภิปรายกับนักเรียนในห้องนี่ครับมาออกถ้าเด็กเราถามไปแบบนี้เด็กตอบที่เด็กมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาความเข้าใจนั้นมาเป็นตัวลวงเขาได้ครับอาจารย์อย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตคืออะไรอาจารย์จำได้ไหมข้อสอบควายอยู่รวมกันเป็นฝูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราก็เอาตัวลวงนี้มาลวงเด็กก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ซึ่งเราก็รู้ว่าแนวคิดที่ถูกคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่อะไรที่เด็กเข้าใจผิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเงี้ยครับก็เอามาเป็นตัวลวงได้ดีนะครับรูปแบบประโยคต้องเป็นแนวทางเดียวกันนะครับอาจารย์อาจารย์ลองพิจารณาเพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ช้อนกระเบื้องตักอาหารร้อนแทนช้อนโลหะตัวเลือกใดที่ไม่เข้าพวกไม่เหมือนตัวเลือกอื่นครับอาจารย์อันไหนครับขอไข่เพราะอะไรครับอาจารย์ข้ออื่นขึ้นด้วยคำนามที่เป็นช้อนใช่ไหมครับชื่อช้อนใช่ไหมครับแต่ขอไข่ขึ้นต้นด้วยอะไรครับน้ำหนักมันไม่เข้ากันกับตัวลวงอื่นอาจารย์จะปรับแก้ยังไงดีครับช้อนโลหะเบากว่าช้อนกระเบื้องเหรอครับช้อนโลหะเบากว่าช้อนกระเบื้องจริงเปล่าครับอาจารย์โลหะหนักกว่าเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยช้อนกระเบื้องถูกไหมครับช้อนกระเบื้องมีน้ำหนักเบากว่าช้อนโลหะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์วิธีการปรับข้อสอบให้มันไปในทางเดียวกันนะครับโอเคครับอาจารย์มี3สรุปวิธีการออกข้อสอบแบบเลือก

ตอบข้อสอบแบบเลือกตอบมีกี่ส่วนนะครับอาจารย์3ส่วนอะไรบ้างครับ1ก็คือมีสถานการณ์2คำถาม3ตัวเลือกใช่ไหมครับมี3ส่วนวิธีการออกข้อสอบตัวเลือกที่ดีคำถามควรเป็นไงครับกระชับชัดเจนข้อมูลเพียงพอภาษาที่ใช้เป็นไงครับเหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะครับตรงกับมาตรฐานไหมครับต้องให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้คำถามเป็นไงครับคำถามที่ดีและเหมาะสม1คือหาข้อยุติได้คำถามต้องชัดเจนสั้นใช่ไหมครับไม่เนื้อหาอะไรที่มันยาวไปก็ตัดออกได้ก็ตัดนะครับใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายมีอะไรอีกครับอาจารย์ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธทำไงดีครับไม่หรือว่าควรหลีกเลี่ยงปฏิเสธซ้อนปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบของตัวเองว่าเป็นไปตามที่อาจารย์เล่าไหมนะครับตัวเลือกก็ควรสั้นยาวเท่าๆกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็เรียงลำดับให้เหมาะสมถูกไหมครับอาจารย์มีตัวที่เลือกที่ถูกต้องไม่เทียบเคียงกันได้นะครับข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์ถ้าแบ่งเป็นประเภทมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งปกติที่อาจารย์เคยออกก็คือมีข้อคำถามแล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบในหนึ่งข้อเราจะเรียกมันว่ารูปแบบคำถามเดียวนะครับอาจารย์แบบนี้เป็นต้นก็คือจบในหนึ่งคำถามมีคำถามมีสถานการณ์แล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบเราเรียกว่าคำถามเดียวอาจารย์อาจจะใช้วิธีเลือกก็คือสิ่งที่กำหนดให้มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับอันนี้เรียกว่าคำถามเดียวแบบนี้อันที่สองก็คือเพิ่มสถานการณ์เข้ามานะครับแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับสถานการณ์นี้ก็ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาใช้ต่อภาษาที่ใช้ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็มีคำถามมีตัวเลือกนะครับแบบนี้อาจารย์สามารถที่จะใช้หลายรูปแบบผสมกันในชุดข้อสอบชุดเดียวก็ได้อันที่3ก็คือว่า1ข้อมูลชุดเดียวเนี่ยสามารถนำไปตอบได้หลายข้อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ตอบได้หลายข้อนะครับเหตุผลที่ใช้วิธีนี้เพราะอะไรครับอาจารย์ว่ามีข้อดีอย่างไรมันมีแนวคิดที่สามารถที่จะถามนักเรียนได้หลายอย่างภายในชุดข้อมูลชุดเดียวแทนที่จะออกหลายข้อแล้วก็ใช้สถานการณ์เดียวกันแล้วก็ใช้ถามแนวคิดได้แตกต่างกันภายในชุดสถานการณ์เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเด็กจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะเกินไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่3สุดท้ายแล้วครับอาจารย์รูปแบบที่4ก็คือเหมือนที่ตอนต้นที่เราเคยถามเขาเรียกว่าผสมผสานก็คือมีคำถามมีตัวเลือกแล้วก็มีให้อธิบายนะครับผสมผสานเราเรียกว่าแบบผสมผสานก็คือมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้ตอบและสุดท้ายก็ให้เขียนตอบหลักๆก็คือมี4อย่างนี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับจะมีรูปแบบอื่นอีกด้วยนะครับอาจารย์แต่ว่าหลักๆที่เขานิยมใช้กันก็คือมี4รูปแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะนำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบเราก็เรียกรวมกันว่า

ข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับแต่จะเป็นแบบไหนก็อยู่ในภายใต้หัวข้อเดียวกันข้อสอบแบบเลือกตอบแล้วก็ให้เหตุผลสามารถใช้เป็นประเมินระหว่างเรียนได้ไหมครับอาจารย์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประเมินหลังจบบทเรียนหรือหลังจบหน่วยประเมินเพื่อตัดสินได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแบบนี้จะมีข้อดีคือว่าเราสามารถรู้ได้จริงๆว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเหมือนที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณานะครับอาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้นะครับข้อสอบแบบให้เลือกแล้วก็เขียนเหตุผลเนี่ยพวกผมได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนใช้วิธีนี้ที่อาจารย์สัญลักษณ์บอกว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะคิดไม่ได้คิดไม่ตอบคำถามไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้นะอาจารย์นักเรียนคิดได้จากถ้าดูจากเหตุผลนักเรียนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเราสามารถใช้ข้อสอบแบบนี้เพื่อตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนได้ดีมากเลยครับอาจารย์ลองไปใช้ดูนะครับจะรู้ว่าเด็กเขาคิดยังไงเหมือนที่ตั้งแต่ต้นที่บอกครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะควายอะไรนะครับทำไมถึงข้อใดคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเขาบอกควายที่เป็นฝูงอยู่รวมกันเพราะว่ามันมีมากกว่า1ตัวเลย10ถึง20ตัว10ถึง30ตัวอยู่รวมกันเขาเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นหรือมวลของดินน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กก็บอกเอาไปทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอาจจะหยิบบางส่วนออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเด็กเขาก็จะมีความเข้าใจและประสบการณ์เดิมของเขานะครับข้อสอบแบบนี้ก็จะดีในแง่ที่ว่าคุณครูสามารถรู้แนวคิดของนักเรียนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับอาจารย์ผมได้พูดไปแล้วนะครับสุดท้ายสิ่งสำคัญที่จะฝากอาจารย์หลักการในการออกข้อสอบแบบ4ตัวเลือกมี4ข้อหลักๆนะครับ 1. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 2. ตรงกับพฤติกรรมคำถามและชัดเจนนะครับเหมาะสมความเหมาะสมของตัวเลือกนี่คือข้อสรุปที่เป็นคัมภีร์ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ออกข้อสอบได้นะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าตรงกับพฤติกรรมหมายถึงอะไรชัดเจนของคำถามยังไงเหมาะสมกับตัวเลือกอย่างไรนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบของอาจารย์หลักๆนะครับสามารถใช้รูบริกในการบอกความชัดเจนของคำถามอาจารย์ได้สร้างรูบริกบอกว่าความเหมาะสมของตัวเลือกอาจารย์ได้เมื่อกี้อาจารย์ช่วงเช้าได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับการสร้างรูบริกเพื่อบอกว่าคำว่าตรงกับพฤติกรรมหมายความว่ายังไงชัดเจนของคำถามหมายความว่ายังไงความเหมาะสมของตัวเลือกหมายความว่ายังไงนะครับแต่ผมสร้างรูบริกง่ายๆของผมอย่างนี้ครับอาจารย์จะลองให้อาจารย์ลองใช้รูบริกที่ผมสร้างขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นสเกลมากนะครับผมแค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เฉยๆนะครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่ผมออกเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ดีหรือเหมาะสมในเบื้องต้นหรือไม่นะครับอาจารย์ลองมาดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะสรุปเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าข้อสอบเราดีไม่ดีจะทำได้ยังไงใน4ข้อนี้นะครับผมก็สร้างเป็นคำถามขึ้นมาสร้างเป็นไอเทมขึ้นมาง่ายๆนะครับมี9ข้อแต่ก่อนที่ผมจะไปประเมินข้อสอบผมจะทำเขาเรียกว่าการสร้างข้อสอบแบบบันทึกการสร้างข้อสอบหรือBlueprintของผมขึ้นมา1อัน1ข้อก็จะต้องมีองค์ประกอบแบบนี้ชั้นอะไรปไหนนะครับหรือช่วงชั้นที่เท่าไหร่สาระอะไรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์การงานภาษามาตรฐานการเรียนรู้เขียนว่าอย่างไรพฤติกรรมที่ผมจะวัดคืออะไรข้อคำถามของผมคืออะไรและตัวเลือกคืออะไรนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมถนัดนะครับอาจารย์อาจจะถนัดแบบอื่นก็ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอาจารย์

ในตั้งข้อสอบแต่ละข้อมันต้องประกอบไปด้วยเราต้องรู้ว่าเด็กนักเรียนที่เราจะต้องวัดอยู่ชั้นไหนสาระที่เราจะวัดคือสาระอะไรนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่พูดถึงคืออะไรหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะวัดคืออะไรก็ใส่ตรงนี้นะครับพฤติกรรมที่จะวัดก็คือรู้จำเข้าใจหรือนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์หรือทักษะกระบวนการนะครับคำถามของเราที่จะใช้คืออะไรตัวเลือกคืออะไรนะครับอันนี้คือแบบบันทึกเก็บไว้เวลาอาจารย์นำไปรวมเป็นฉบับเดียวก็จะได้รู้ว่าแต่ละข้อมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับทีนี้ผมสร้างข้อสอบเสร็จปั๊บผมได้ข้อสอบมาละผมอยากรู้ว่าข้อสอบของผมมีความเหมาะสมหรือดีพอหรือยังเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำไปใช้กับนักเรียนผมอาจจะก่อนที่จะไปให้เพื่อนดูผมจะใช้เครื่องมือตัวเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประเมินว่าข้อสอบเรามันโอเคไหมก่อนนะครับก่อนที่จะให้เพื่อนครูดูหรือว่าเอาไปใช้กับนักเรียนผมก็ลองสร้างเขาเรียกว่าเกณฑ์การประเมินง่ายๆขึ้นมา9ข้อนะครับไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมจะดีหรือไม่ดีผมใช้แค่9ข้อนี้ครับข้อสอบผมนี่ตรงกับมาตรฐานหรือไม่ถ้าใช่ก็คือติ๊กตรงกับพฤติกรรมที่จะวัดไหมผมตั้งไว้ว่าผมต้องวัดความเข้าใจของเด็กถ้าเด็กสอบข้อสอบข้อนี้เด็กต้องเข้าใจหรือสามารถทำได้ตามที่ผมต้องการก็ใช่ภาษาที่ใช้อ่านง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไม่ใช่นะครับเป็นประโยคที่สมบูรณ์สั้นกระชับได้ใจความนะครับสอดตัวเลือกสอดคล้องกับคำถามมีความยาวใกล้เคียงกันตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้หรือมีที่ไปที่มานะครับสถานการณ์ถ้าผมมีในข้อนั้นก็ให้ข้อมูลเพียงพอกับการตอบคำถามนี่คือเครื่องมือประเมินข้อสอบเบื้องต้นของผมนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาอย่างนี้เป็นผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมดีไม่ดีผมสร้างขึ้นมาแบบนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าไม่ชอบแบบนี้แต่มีไอเทมอื่นซึ่งทำให้ข้อสอบอาจารย์ดีขึ้นอาจารย์สามารถสร้างแบบอื่นได้นะครับแล้วผมเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับอาจารย์แต่ละข้อก็คือหลักการที่เขาได้กล่าวไว้ในทั่วๆไปใช่ไหมครับว่าข้อสอบที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับอาจารย์จาก9ข้อนี้อาจารย์เลือกข้อสอบที่อาจารย์ออกไว้มา1ข้อแล้วอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูตาม8ถึง9ข้อนะครับถ้าอาจารย์ไม่มีสถานการณ์อาจารย์ก็ไม่ต้องประเมินนะครับถ้ามีคำถามเฉยๆแล้วก็ประเมินข้อ1ถึงข้อ8แต่ถ้ามีสถานการณ์ด้วยก็ข้อ9ด้วยนะครับอาจารย์ลองเลือกมา1ข้อแล้วประเมินดูว่าข้อสอบที่อาจารย์ออกมาเนี่ยนะครับหรือเคยใช้เนี่ย1ข้อนะครับอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าใช่ที่สุดในความรู้สึกอาจารย์ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงนะครับใน8ข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แน่ใจและอาจารย์สามารถจะถ้าบอกว่าไม่ใช่อาจารย์จะปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นครับผมให้เวลาอาจารย์15นาทีครับในการประเมินข้อสอบของตัวเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่ Googleไดรฟ์ไว้แล้วก็ให้เดี๋ยวผมจะมี QR code ให้อาจารย์ดาวน์โหลดไปใช้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดาวน์โหลดเลยก็ได้ครับไปดูในหน้าจออาจารย์เลยมันเป็น PDF ไฟล์นะครับอาจารย์สแกน QR code นี้ได้เลยครับแล้วก็สแกนใส่เครื่องตัวเองได้เลยครับ

0: มันจะเป็น PDF ไฟล์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้ LINE ก็ได้ครับอาจารย์ LINE แล้วก็ Add Friend ไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ QR Code แล้วให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ข้อสอบที่อาจารย์ได้นำมาหรือได้ออกมา1ข้อนะครับแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นประเมินว่าเหมาะสมไหมดีไหมอย่างไรนะครับและถ้ายังไม่ดีอาจารย์จะปรับแก้ข้อสอบของอาจารย์อย่างไรนะครับผมให้เวลาอาจารย์15-20นาทีครับปรึกษากันได้เลยนะครับอาจารย์ข้ามสาระก็ได้ครับคุยกันในกลุ่มตัวเองนะครับกำกึ่งถ้าอาจารย์จะทำให้ใช่ทุกข้อไอ้ข้อที่ไม่ใช่จะปรับยังไงนะครับลองพิจารณาแล้วก็ปรับดูนะครับอย่างเช่นประโยคสั้นกระชับได้จากความถ้าบอกว่ามันยังไม่สั้นไม่กระชับก็ลดคำที่ไม่จำเป็นออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเลือกไม่เป็นในทางเดียวกันจานก็ลองเปลี่ยนตัวเลือกดูนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านใดจะลองนำเสนอให้เป็นตัวอย่างอาจารย์มีอาสาสมัครไหมครับอาจารย์ปิดจ็อบมีไหมครับมีไหมครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์เดี๋ยวผมเดินไปหาอาจารย์แต่พอดีไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับขออภัยด้วยอาจารย์ลองนำเสนอข้อสอบที่อาจารย์เริ่มจากตัวชี้วัดมันกล่าวว่ายังไงครับแล้วก็ข้อต่างๆอาจารย์คิดว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็นำเสนอ
1: ค่ะก็จริงๆอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแต่เห็นอาจารย์มองมาทุกครั้งเลยก็เลยสบตาค่ะนะคะก็สำหรับข้อสอบที่ออกนะคะก็เป็นข้อสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยค่ะนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่มาตรฐานการเรียนรู้ท4.1ป3/2นะคะตัวชี้วัดกล่าวว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะข้อสอบที่คุณครูออกก็คือนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนตั้งคำถามว่าจากประโยคคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดและทำหน้าที่ใดนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่ให้นักเรียนเลือกจะทำเป็นตารางแบ่งเป็น2ช่องที่1คือชนิดของคำช่องที่2ก็คือหน้าที่ในประโยคกอไก่ชนิดของคำตอบว่าคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือกริยาขอไข่ชนิดของคำก็คือคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานคอควายชนิดของคำก็คือคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานงองูคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือกรรมค่ะอันนี้ครูก็ใส่ลงไปด้วยว่าเป็นขั้นวิเคราะห์เป็นข้อสอบขั้นวิเคราะห์นะครับจากการประเมินนะคะข้อสอบว่าเป็นข้อสอบที่ดีหรือไม่ตามรายการที่คุณครูให้รูบิกไว้นะคะข้อที่1รายการก็คือข้อสอบสอดคล้องกับมท.มาตรฐานคุณครูมิ้งก็ตอบว่าใช่ข้อ2ข้อสอบตรงกับระดับพฤติกรรมก็ตอบว่าใช่เพราะพฤติกรรมบอกว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคข้อที่3ภาษาที่ใช้ในคำถามอ่านเข้าใจง่ายก็ใช่ค่ะข้อที่4คำถามเป็น

0: ประโยคสมบูรณ์ก็ใช่ค่ะคำถามสั้นกระชับได้ใจความใช่ค่ะตัวเลือกสอดคล้องกับคำถามใช่ค่ะตัวเลือกความยาวใกล้เคียงกันนะคะใช่ค่ะตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือเป็นไปได้ใช่ค่ะสถานการณ์มีข้อมูลเพียงพอสอดคล้องกับการตอบคำถามสถานการณ์ก็คือประโยคนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนค่ะเรียบร้อยครับปรบมือขอบคุณค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ของอาจารย์นี้เป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับบอกว่าระบุคำที่ขีดเส้นใต้ว่าทำเป็นคำชนิดใดและหน้าที่อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่ามันอาจจะถึงขั้นวิเคราะห์ไหมครับวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแยกส่วนย่อยเหมือนที่อาจารย์บอกแยกคำแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับเป็นคำชนิดใดก็เป็นไปได้นะครับที่จะถึงขั้นวิเคราะห์แต่ถ้าระดับที่รองลงมาก็อาจจะอยู่ในขั้นเป็นยังไงครับเข้าใจใช่ไหมครับคือเห็นลักษณะของคำมาหลายอย่างนะครับลักษณะของประโยคเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นคำในลักษณะยังไงถ้าเด็กมีความเข้าใจเราอาจจะระบุว่าตั้งแต่ระดับเข้าใจจนถึงขั้นวิเคราะห์แต่ละส่วนนะครับก็พอจะตรงกับระดับของนักเรียนชั้นป.3นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ต้องดูที่ตัวชี้วัดของอาจารย์ด้วยคำว่าระบุเนี่ยมันอยู่ในระดับของพฤติกรรมที่ต้องให้นักเรียนไปถึงคือเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือว่าการวิเคราะห์นะครับจากประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนี้อาจจะต้องไปนั่งวิเคราะห์มาตรฐานอีกทีหนึ่งนะครับมีท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับคุณหน้าครูเดินมาเดินหนีก็ได้ครับมีไหมครับอาจารย์เดี๋ยวถ้างั้นเราลองมาดูข้อสอบที่เราเคยพิจารณาตั้งแต่ต้นดูนะครับข้อนี้ผมไม่ไหนอันนี้ครับอาจารย์ข้อนี้นะครับที่เราพิจารณาดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชนิดใดใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกคือปะการังสนทะเลชบาหญ้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเด็กบางคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นพืชน้ำสิ่งที่จะช่วยให้เด็กอาจจะช่วยเหลือนักเรียนในการเด็กที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าดอกไม้ทะเลกับปะการังเนี่ยเป็นลักษณะยังไงอาจารย์จะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าเด็กเขาไม่เคยรู้จักสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้เลยใช้อะไรดีครับสำหรับเด็กให้ดูภาพแทนใช่ไหมครับอาจจะนำเสนอด้วยรูปภาพนะครับคือภาพนี้อาจจะหนึ่งภาพสื่อได้ความหมายได้มากกว่าคำหนึ่งคำนะครับก็อาจจะช่วยให้เด็กเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันอาจจะมีภาพประกอบดอกไม้ทะเลมีลักษณะดังรูปนักเรียนคิดว่าดอกไม้ทะเลอยู่ในสิ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชนิดใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบได้มากขึ้นแทนที่จะใช้เป็นคำเฉยๆอันนี้ถ้าเด็กนักเรียนไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเด็กคนที่เคยเห็นเขาก็จะจำได้ใช่ไหมครับเขาจะตอบได้แต่เด็กที่อยู่ที่ไหนอะแถวบ้านผมสมมุติไม่เคยมาทะเลเลยอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าข้อสอบข้อนี้คือเป็นข้อสอบยังไม่ได้เรียนสมมุติอาจารย์หรือว่าแม้แต่เรียนไปแล้วถ้าเด็กอาจจะระลึกไม่ได้เขาอยากได้ข้อมูลสักหน่อยนึงถ้าเป็นรูปภาพช่วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นถูกไหมครับอาจารย์แทนที่จะให้เด็กเรียนจำเขาก็จะได้ใช้ข้อมูลที่คุณครูให้ในสถานการณ์มาตอบมันก็จะดีขึ้นหน่อยนึงและถ้าจะปรับนะครับอาจารย์แต่ก็ครับแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ชบาหญ้า

0: ครับ2ข้ออาจารย์คิดว่าจะปรับตัวเลือกตัวรวงใช่มั้ยครับปรับอะไรครับเดาว่าอะไรครับอาจารย์อ๋อชะบากับหญ้าเป็นน้ำจืดเหรอครับอ๋อปลากับหญ้านี่อยู่น้ำจืดชะบากับหญ้าไหมครับครับไม่ว่าอะไรครับข้อนี้ก็คือเป็นข้อสอบก็โอเคนะครับความสามารถที่จะจำแนกเด็กที่เก่งออกจากเด็กที่ไม่เข้าใจนะครับทีนี้ผมสิ่งที่คิดว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือเหมือนกับที่อาจารย์สัญลักษณ์พูดว่าสนทะเลนี่อาจจะเป็นตัวลวงที่ดีใช่ไหมครับควรจะเก็บไว้หรือควรจะปรับออกครับแต่ตัวลวงที่ดีก็คือขอไข่ครับอาจารย์เด็กคิดว่าดอกไม้ทะเลกับสนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นที่คำนะครับถ้าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีรูปก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับอันนี้ใช่ไหมเอ๊ะผมออกข้ออันนี้ครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดตอนที่อาจารย์ทำช่วยกันทำใช่ไหมครับก็จะพบว่าอาจารย์ตอบว่ามันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเฟิร์นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับอาจารย์กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดเด็กอาจจะตอบว่ามอสเพราะว่ามอสมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำที่เด็กตอบเหตุผลเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เราทำให้เด็กคิดได้หลายเกณฑ์ใช่ไหมครับเกณฑ์คืออาจจะบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำพืชที่เป็นกอไม่เป็นกอข้อคำถามเราควรจะระบุสักนิดหนึ่งดีไหมครับอาจารย์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราว่าต้องการให้เด็กจัดกลุ่มตามประเภทของพืชที่เป็นไงครับพืชดอกกับพืชไม่มีดอกใช่ไหมครับเราก็อาจจะบอกว่าสำหรับคำถามนะครับกุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพืชชนิดใดถ้าจัดกลุ่มตามเกณฑ์มีดอกกับไม่มีดอกเป็นต้นเด็กก็จะได้ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยในลักษณะนั้นความเข้าใจของเด็กได้ดีขึ้นนะครับตะไคร้ไม่ค่อยออกดอกด้วยไม่คิดจะมีดอกใช่ไหมอาจารย์มีดอกกับไม่มีดอกคราวนี้เพราะฉะนั้นกอไก่น่าจะปรับเป็นอะไรดีครับใช่เมื่อกี้ผมถึงบอกให้ใส่เกณฑ์ว่ามีดอกกับไม่มีดอกครับใช่อย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์นี่คือวิธีการปรับข้อสอบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ1เราอาจจะปรับที่คำถามให้ชัดขึ้น2ก็คือตัวเลือกให้มันแบบไปในทางเดียวกันหรือทำให้มันเป็นตัวลวงที่ดีขึ้นโดยการปรับคำถามตัวเลือกนะครับอาจารย์ครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับว่าสรุปในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินได้คร่าวๆว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเราควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้คำถามมันดีขึ้นอย่างไรตัวเลือกต่างๆมันดีขึ้นอย่างไรหรือสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรก็มีแบบประเมินง่ายๆมาให้พิจารณานะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูประเมินนั้นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างข้อสอบชุดข้อสอบควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่วันนี้ผมได้มาเล่าให้ฟังส่วนคิดว่าในการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบนะไม่น่าจะทันในวันนี้นะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนต้องขอจบเลยอาจารย์บอกครับแล้วก็มีคำถามไหมครับอาจารย์อาจารย์ดร.กุศลินมีเรื่องจะเสริมใช่ไหมครับเชิญครับ
1: อาจารย์คะการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอ่ะเหมือนง่ายนะแต่จริงๆยากเพราะว่าแม้แต่เราข้อสอบที่อาจารย์ดร.วันชัยนำมาโชว์ค่ะเป็นข้อสอบที่เราใช้คู่กับการวิจัยหนังสือเรียนที่เราต้องมาสอบเด็กทุกปีทุกปีอะค่ะแล้วเราก็พบว่าแม้พยายามประชุมข้อสอบให้ดีอย่างไรอะการคิดช้อยที่จะยุติธรรมกับเด็กจริงๆที่เด็กจะต้องใช้ความรู้มาตอบแล้วไม่มีการเอาประสบการณ์เดิมหรือการตีความหลากหลายอะค่ะมาใช้อะค่อนข้างยากแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบชุดนั้นดีหรือไม่ดีก็คือเอาข้อสอบไปใช้เสร็จอะค่ะต้องเอากลับมาวิเคราะห์คือไม่ใช่แค่ตรวจให้คะแนนเด็กแต่เราต้องเอากลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนี้ถ้าอาจารย์จำได้ตอนต้นชั่วโมงที่อาจารย์วันชัยมีเราเรียกว่าทูเทียมีบรรทัดมีเส้นบรรทัดแล้วให้เด็กให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลของเด็กน่ะจะเป็นตัวบอกเราว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือบางครั้งอะค่ะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วตัวข้อสอบเราไม่ชัดเจนกับเขายกตัวอย่างเช่นได้พูดเรื่องสารอาหารประเภทแป้งไหมมีไหมข้างบนไม่มีอันที่เจออีกข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะก่อนไปประเภทแป้งไอเนี่ยคือข้อใดไม่เข้าพวกเมื่อวานไงจำได้ไหมข้อสอบอะข้อใดไม่เข้าพวกปูสิงโตหอยอะจำได้ไหมคะอันนั้นอะมันเป็นไม่มีสาระมันเลยดูขำๆใช่ไหมไอเนี่ยไม่เข้าพวกคือกุหลาบกับผักตบชวาอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชอะไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์อ่ะคุณบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนคือมันอยู่พวกเดียวกับกลุ่มไหนไงอันไหนอ่ะเข้าพวกจริงๆปรับเป็นภาษาพูดคือกุหลาบกับผักตบอ่ะอยู่พวกเดียวกับพืชชนิดไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์อ่ะใช่ป่ะนี่ไงคือนี่ขนาดนักวิชาการออกนะเรายังพลาดเลยว่าเพราะว่าเรามีเกณฑ์ของเราในใจก็ปอเนี้ยมันเรียนแค่มีดอกไม่มีดอกอ่ะใจเราก็คือมุ่งแต่มีดอกไม่มีดอกไงไม่รู้ปออะไรค่ะปออันนี้ปออะไรไม่รู้ป .5 ตามตัวชี้วัด60เอ้ยปรับปรุง60ใจผู้ออกข้อสอบอ่ะเกณฑ์อยู่ในใจแต่เกณฑ์มันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในข้อสอบพอเด็กอ่านปุ๊บแล้วครูจะเอาพวกไหนดีล่ะเนี่ยครูอยากให้เราตอบพวกอะไรเทอมนึงอ่ะเรียนมาตั้งหลายอย่างเด็กไม่ได้เรียนแค่มีดอกไม่มีดอกในชีวะนะแต่เด็กเรียนสารพัดเลยแล้วจะรู้ไหมครูอยากได้อะไรนี่ไงมันหลุดได้นะจึงมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องพิจารณาและวิเคราะห์ดีๆบางครั้งหลุดพอเราไปสอบแล้วกลับมาค่ะเราก็จะเห็นว่าเราออกข้อสอบบางทีพลาดสองก็คืออันหนึ่งที่เราเจอคือใจเราก็คิดแต่ประสบการณ์ผู้ใหญ่อะเนาะแล้วคิดไปแต่ประสบการณ์ตัวเองผู้ออกข้อสอบข้อใดไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งชัดเจนเนาะข้อสอบอะข้อใดต่อไปเนี้ยไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งไม่มีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่เอ้ยโทษค่ะอาหารในต่อไปเนี้ยข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่อะไรวะไก่ทอดขอไข่ผัดผักคอควายพอดีปฐมต้นเนาะ3ช้อยข้าวมีโทษดิฉันจำโจทย์ผิดไงข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้งใจคนออกข้อสอบเนี่ยข้อเนี้ยชัวร์เลยแบบใครก็ทำได้ตอบคือน่าจะข้าวเนาะปรากฏว่าข้าวมีอยู่ 50% ไก่ทอดซะ 25%ผัดผักซะ 25% ที่ตอบแบบเนี้ยเราก็ไปดูเกิดอะไรขึ้นเราสอนไม่ดีหนังสือเราผิดหรือไงทำไมเด็กตอบไก่ทอดไก่ทอดมันควรจะแค่โปรตีนกับน้ำมันน่ะ

เด็กให้เหตุผลว่าไก่ชุบแป้งทอดไงอย่างเงี้ยจะให้คะแนนถูกหรือผิดดีคือพอมันเป็นเหตุผลปุ๊บอะเอาวะสมมติเต็ม1เนาะ 0.5 แล้วกันก็คือให้บ้างไง 0.5 แล้วกันเพราะอย่างน้อยว่าชุบแป้งทอดมันมีจะมีแป้งผัดผักอาจารย์เด็กให้เขียนเหตุผลมาเพราะว่าแม่เวลาแม่ทำผัดผักแม่ใส่แป้งด้วยน้ำแป้งอะค่ะเป็นให้มันเหนียวเหนียวเหมือนรัดหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้แป้งอะไรแหละแต่เราก็กลายเป็นว่าเอ้าแล้วช้อยของเรากลายเป็นช้อยของเราไม่ลวงเด็กบางจากประสบการณ์เดิมของบางอย่างของเด็กบางกลุ่มไงคะหรือที่เราเจอข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าป.5 เนาะหยาดน้ำฟ้ากอไก่เมฆหยาดน้ำฟ้ากอไก่เมฆขอไข่ฝนคอควายหิมะงองูลูกเห็บที่ถูกคือหยาดน้ำฟ้าน้ำจากฟ้าข้อใดไม่ใช่น้ำที่มาจากฟ้า1เมฆฝนหิมะลูกเห็บเมฆเพราะเมฆเป็นน้ำฟ้าที่ยังอยู่ไม่ตกลงมาใช่ไหมอยู่ข้างบนฝนตกมาจากฟ้าหิมะตกมาจากฟ้าลูกเห็บตกมาจากฟ้าควรจะตอบเมฆไงเด็กในโรงเรียนใหญ่ทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพและเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ตอบลูกเห็บเหตุผลคือเพราะลูกเห็บเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนหลังหมามันเราไม่รู้เด็กจะคิดอะไรแต่ลูกเห็บลูกของเห็บเพราะฉะนั้นลูกของเห็บไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตแต่ในฐานะนักพัฒนาหนังสือเพราะเราทำเพื่อเช็ควิจัยหนังสือแล้วใช่ไหมข้อนี้ทำให้เรารู้ว่านอกจากไปปรับข้อสอบนะเราต้องปรับหนังสือเราคือใส่รูปลูกเห็บลงไปในหนังสือเรียนด้วยเพราะเด็กบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าลูกเห็บเป็นอย่างไร อีกอันนี้ครูอันนี้ครูอะไรอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมแล้วเราบอกว่าสัตว์ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยมีอะไรบ้างบลาบลาบลาเมื่อบอกว่ามีปลาตีนปาตีนเรารู้จักเนาะคนประจวบรู้จักพอช่วงเบรกมีคุณครูจากเชียงรายเดินมาอาจารย์ขาปาตีนเวลามันเดินมันปาตีนเนี่ยมีกี่ขาก่อนคะมีกี่ขาแล้วเวลามันเดินมันไม่ล้มเหรอคะเริ่มงงกับคำถามไงมันไม่ล้มแปลว่าอะไรคะอาจารย์ทำไมมันต้องล้มเข้ากับนิทานปลาเลยนะปาตีนเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคนมาตลอดชีวิตนะแล้วก็รู้จักปลาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ว่ามโนภาพของคุณครูคนนั้นอะอยู่เชียงรายแล้วอยู่ไม่อยู่บนดอยอะไม่เคยเห็นปลาตีนอะคิดว่าปลาตีนหน้าตาถ้าให้วาดรูปจะเป็นยังไงหัวปลาสมมตินี่คือหัวปลาข้อมือดิฉันคือหางปลาเนาะแต่เท้าของคนเนี่ยเหยียบพื้นใช่ไหมเขาคิดว่าปลาตีนอย่างนี้แล้วก็เดินสองเท้าแตกๆๆๆอ้าวแล้วมันไม่ล้มเหรอคะปาตีนน่ะตัวมันยาวๆแล้วหัวมันชี้ฟ้าอยู่อย่างเงี้ยคนมันไม่เคยเห็นน่ะก็เอาประสบการณ์และจินตนาการตัวเองอ่ะเอามาทำความเข้าใจสิ่งใหม่เห็นไหมแต่เราก็ถึงบางอ้อว่าอ้ออย่าว่าแต่เด็กเลยบางทีประสบการณ์ผู้ใหญ่ก็ทำให้ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ต้องใส่รูปปาตีนเข้าไปในหนังสือเรียนคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยอะค่ะดังนั้นน่ะการทำข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ว่าจะ3ตัวเลือกหรือ4ตัวเลือกมันง่ายตอนนี้ฉันยังทำไม่เป็นดิฉันรู้สึกง่ายๆไงแต่จริงๆแล้วยากมากนะอาจารย์ยากกว่าทำข้อสอบแบบปลายเปิดอีกอะแบบอัตนัยอะหรือเติมคำในช่องว่างเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากเนี่ยยากสุดละปราบเซียนสุดแล้วอะเพราะหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นช้อยลวงหรือช้อยถูกนั้นน่ะเด็กมีโอกาสเข้าใจว่าคือมันลวงดีเกินไปอะลวงจนเด็กเก่งและเด็กอ่อนต่างพากัน

อบผิดไปหมดเลยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่อาจารย์หัดออกแบบข้อสอบนะคะหรือเอาข้อสอบเก่าของใครหรือของเราเองมาปรับอะเมื่อนำไปลองสอบแล้วอะอย่าแค่พอใจแค่บันทึกคะแนนแล้วเก็บจบอาจารย์พยายามหาด้วยว่าทำไมข้อนี้เด็กส่วนใหญ่ตอบผิดหรือมีเด็กตอบผิดคือถ้าไม่ทำทูทีอาจารย์ก็แค่เอาข้อนี้ไปคุยในห้องเรียนเท่านั้นเองเอาข้อที่เราสงสัยอ่ะไปคุยในห้องเรียนว่าวันก่อนคุณครูทดสอบเนี่ยครูพบว่าโจทย์ข้อนี้น่าสนใจมากเลยเราลองมาทำด้วยกันใหม่สิแล้วเราก็ทำอ้าวใครเลือกกอไก่ใครเลือกขอไก่คอควายงองูแล้วเราก็ให้เขาหาเหตุผลบอกเหตุผลเราด้วยไงเอาลูกทำไมลูกเลือกคอควายล่ะไหนใครเลือกคอควายทำไมคอควายถูกอย่างเงี้ยถูกไหมคะอาจารย์ก็จะได้ฟังความคิดเขาละแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี้ยน่ะไม่ได้เป็นที่ปัญหาข้อสอบแต่เป็นที่เขาเรียนแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็จะได้เปลี่ยนแผนการสอนหรือปรับการสอนเราถูกไหมคะแต่บังเอิญถ้าเราพบว่าสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่เข้าใจผิดอ่ะมาจากข้อสอบเราเองนั่นแหละที่ไม่ดีพอไม่กระจ่างไม่ชัดเจนสำหรับเด็กเหมือนมีอยู่ข้อนี้ที่ฉันไปสอบเองพืชในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวเรียนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่จำได้ว่าช้อยเนี่ยมีต้นหอมขึ้นช่ายผักบุ้งแล้วก็คะน้าปัญหาคือเด็กไม่กาสักทีเราก็เด็กกระสับกระส่ายเกือบทั้งห้องอ่ะแล้วก็ถามมีอะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นช่ายเป็นยังไงคะครูคือมันมีแต่ตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะคะผักบุ้งเด็กบางคนอาจจะรู้จักบางเด่นผักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะแล้วผักบุ้งส่วนใหญ่เวลาเห็นมันไม่มาทั้งใบเนาะถูกปะคะถามข้อนั้นไม่ต้องคิดเลยรู้จำเพราะเรียนมาแล้วจะเข้าใจหรือวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเรียนครูไม่เคยสอนแต่เนี้ยเป็นสิ่งใหม่แล้วเด็กต้องทำความเข้าใจแล้วตอบถึงจะเป็นระดับสูงกว่ารู้จำแต่ทีนี้พอระดับสูงกว่ารู้จำสมมติข้อเมื่อกี้สูงกว่ารู้จำเด็ก40คนจะมีกี่คนนั่งพินิจใบคะน้าว่าขนานหรือเป็นร่างแหใช่ป่ะตอนอาจารย์กินข้าวผัดอาจารย์พินิจเส้นใบมันก่อนกินไหมไม่เนอะหิวก็กินเลยอ่ะถูกป่ะต้นหอมอย่างเงี้ยสรุปข้อนี้ถ้าจะเอาข้อสอบไปใช้ใหม่อาจารย์ทำไงต้องใส่รูปใส่ภาพบางคนบอกว่ามันก็ง่ายสิอาจารย์เด็กไม่ต้องรู้เลยว่าขึ้นใช่นู่นนั่นนี่เป็นยังไงดูเส้นใบตอบได้เลยเอาก็พอแล้วไหมอ่ะก็เวลาอาจารย์จะให้เด็กแยกใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อาจารย์ให้ดูเส้นใบใช่ไหมอ่ะแต่ไม่เคยให้ดูนี่ว่ามันเป็นเส้นใบของพืชอะไรแล้วจะไปแคร์ทำไมว่ามันจะเป็นเส้นใบของขึ้นช่ายหรือคะน้าคะน้าแล้วก็เส้นใบต้นหอมก็เส้นใบเราสอบเพื่อให้รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่เหรอแต่เราไม่ได้สอบเด็กแล้วทำให้ข้อสอบยากสุดๆเพื่อให้เขาตกไม่ใช่เหรอก็เราอยากจะเช็คว่าสอนไปแล้วอ่ะเข้าใจแค่ไหนสอนไปแล้วอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ข้างนอกได้แค่ไหนมากกว่ารู้จำอ่ะก็เราต้องการแค่นี้แล้วมันไม่น่าดีใจหรอถ้าเขาจะทำข้อสอบได้คุณครูบางคนน่ะยังมีความเชื่อโดยเฉพาะอาจารย์มหาลัยอ่ะขอนินทาตอนนี้ฉันเรียนอ่ะมีความเชื่อว่าถ้ามีนต่ำๆนะเต็มร้อยมีนต่ำกว่า10ได้เนี่ยเขาเทพมากอ่ะแต่เชื่อเหรออาจารย์ในแวดในอาชีพเราอ่ะถ้าเราออกข้อสอบแล้วสอบเด็กแล้วเด็กสอบตกเนี่ยใครควรโดนด่าเด็กหรือครูเนาะสอนยังไงอ่ะเด็กทำข้อสอบไม่ได้อ่ะถูกป่ะคะแต่ก็ไม่ใช่ออกข้อสอบแบบหลับตาทำก็ถูกนะอาจารย์อันนั้นก็ง่ายเกินมันก็วัดเลยไม่ได้มันจึงมีการเรื่องการหาอำนาจจำแนกอำนาจจำแนกแปลว่าข้อที่มีอำนาจจำแนกที่ไม่ดีแปลว่าไม่ว่าเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนก็ต่างพากันถูกหรือต่างพากันผิดมันแยกไม่ออกเลยว่าไอ้เด็กอ่อนเด็กเก่งหรือเข้าใจไม่เข้าใจอ่ะมันดูไม่ได้ยังไงข้อสอบก็ต้องหาอำนาจจำแนกแต่ถ้าเราไม่ถนัดสถิติอำนาจจำแนกง่ายๆคือเอาไปสอบ

ก็ดูว่าหาความถี่ดูว่ามีเด็กตอบกอไก่กี่คนขอไข่กี่คนขอควายกี่คนงองูกี่คนหาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็จะพอบอกได้ว่าช้อยของเราเนี่ยค่ะเป็นช้อยช้อย4ช้อยเราจะเรียกว่าช้อยถูกกับช้อยลวงเนาะทั้งเซตเนี้ยลวงได้ดีหรือลวงได้ไม่ดีถ้าช้อยออกมา4ช้อย 75% เทไปที่ข้อใดข้อ1แปลว่าไม่ดีละช้อยลวงไม่ทำหน้าที่คือลวงได้ไม่ดีประเด็นของอาจารย์สัญลักษณ์ข้อเฟิร์นกับมอสเอสนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดิฉันเข้าใจคือมันตัดไปได้2ข้อใช่ป่ะเพราะว่าอะไรกับอะไรเนี่ยมันบนบกชบากับอะไรเนี่ยเหลือแค่เมื่อกี้เหลือแค่2ข้อกอกับขออ่ะคือมันอาจจะเป็นช้อยลวง3ตัวเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยทำหน้าที่ไม่ดีไป2ละมันเหลือแค่ช้อยถูกกับช้อยลวงตัวเดียวมันคือเดา50 50ล่ะก็อาจจะเปลี่ยนควายกับงองูให้เป็นช้อยลวงที่มีโอกาสที่เด็กที่ไม่เข้าใจจริงๆจะเดาข้อนั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าในเมื่ออุตส่าห์สร้าง4ช้อยอีก2ช้อยเนี่ยไม่ทำหน้าที่ซะงั้นทำหน้าที่อยู่ช้อยลวงทำหน้าที่แค่ตัวเดียวก็จะไปออกทำไม4ช้อยอ่ะออกข้อสอบเลือกตอบแบบ2ช้อยก็พอใช่มั้ยก็เราก็ดูแล้วกันใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจนะคะก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยค่ะนั่งฟังเหมือนง่ายอ่ะจะรู้ว่ายากสุดๆตอนทำขนาดนักวิชาการยังพลาดอ่ะเราวิจัยหนังสือ8ปีก็พลาดมา7ปี8ปีเหมือนกันน่ะมันจะมีข้อหลุดประจำอะค่ะแต่มันจะค่อยๆเข้าใจและชำนาญขึ้นสิ่งที่เราได้มากกว่าคะแนนสอบของเด็กในทุกๆปีก็คือเราได้เรียนรู้ว่าหนังสือเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนเราได้เรียนรู้ว่าคู่มือครูเขียนไม่ดีพอเราได้เรียนรู้ว่าข้อสอบที่เราเคยคิดว่าข้อนี้ดูในสายตาผู้ใหญ่มันดูโอเคแต่สำหรับเด็กแล้วคนละเรื่องกันเลยมันมี learning มันมีการเรียนรู้อะซ่อนอยู่ข้างหลังจากการที่อาจารย์เอาข้อสอบแล้วก็เอาข้อสอบนั้นน่ะมาวิเคราะห์มากกว่าเก็บคะแนนเด็กนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถเอามาสร้างหลักสูตรอบรมแล้วบอกได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรไงแต่มันเกิดจากการที่ต้องทำแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเป็นทักษะมากกว่าแต่เราบอกได้แค่หลักการว่าข้อสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรการวิเคราะห์ข้อสอบการทำข้อสอบที่ดีควรเป็นอย่างไรแต่จะทำยังไงให้อาจารย์ทำข้อสอบที่ดีได้นั้นน่ะไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากเราเองเพราะดิฉันเคยถูกส่งไปอบรมที่ ETS ซึ่งเป็นสถาบันที่ออกข้อสอบไม่ใช่พิซซ่าน่ะก่อนหน้านั้นน่ะข้อสอบอะไรนะทีมรู้จักข้อสอบทีมใช่ไหมคะโอเคไม่รู้จักรู้จักข้อสอบพิซซ่าไหมคะสถาบันประมาณนั้นอะออกข้อสอบนานาชาติอะที่เป็นที่ยอมรับอะค่ะ ETS ไปอบรมแบบนี้เลยก็มีวิทยากรอบรมเราก็นั่งตั้งใจเรียนจดเก็บเอกสารทุกอย่างเลยฟังเหมือนง่ายกลับไปสบายมากฉันทำได้เสร็จแล้วงานกลับมางานเยอะไงทิ้งไว้เป็นปีแต่ความจำเราตอนนั้นยังเด็กอยู่ความจำดีพอควรก็ยังจำได้คิดว่าได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วจะทำได้พอทำโครงการนี้ปุ๊บเริ่มแต่งข้อสอบอยู่มันหน้ากระดาษเปล่าบนจออะไรคะ Microsoft เนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้สักข้อเลยตอนสร้างช้อยลวงเนี่ยยากที่สุดเห็น4ช้อยอย่างเงี้ยเหอะมันจะสร้างได้ประมาณ3ช้อยอะแล้วช้อยที่4มันจะอะไรดีวะคือถ้าออกช้อยมะเขือมานะจะโดนตอนเอาข้อสอบเข้าประชุมจะโดนประณามหยามเหยียดมากอะออกข้อสอบอะไรเข้าใจช้อยมะเขือไหมคะข้อใดไม่สิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำกอไก่ปลาขอไข่กุ้งขอควายหอยงองูนกอีนกเนี่ยแหละมะเขือออกมาได้ยังไงแต่มันนึกไม่ออกแล้วไงก็กุ้งหอยปูงองูนกอะไรอย่างเงี้ยคือช้อยที่เหมือนอาจารย์สัญลักษณ์บอกอะคือไม่ต้องมีความรู้อะไรก็รู้ว่าอีข้อนี้ผิดชัวเนี่ยมะเขือเราเรียกกันว่าช้อยมะเขือและมักจะมีช้อยมะเขือเสมอในรอบแรกๆที่
ออกแล้วรู้จักอาจารย์ชุติมาอะไรพวกนี้เนาะหลายๆท่านรู้จักอาจารย์ชุติมาก็จะโดนสายตาหยามเหยียดหรือบางทีก็มีสายตาอาฆาตมาประกอบน้ำเสียงว่าเธอเป็นนักวิชาการนะเธอยังออกแบบนี้อีกเหรอวันชัยอย่างเงี้ยโดนประจำจำพระโชได้ใช่ไหมดังนั้นน่ะถ้าอาจารย์ลองออกแล้วข้อสอบมันจะไม่ได้เรื่องเลยก็ทำใจเหอะมันเป็นเช่นนี้แหละทุกคนแม้แต่อาจารย์วันชัยก็ยังโดนด่ามา8ปีแล้วต่อเนื่องดังนั้นกันในเลยกับเราล่ะจะผิดบ้างก็กระไรแต่ผิดคือครูเพราะถ้าถูกไปเป็นผอ.แล้วแหละเขาบันทึกเทปที่ไรอาจารย์ก็ยั่วเรียนพูดไรไรสาระทุกทีนะแต่ว่าเราก็เก่งขึ้นทุกปีทุกปีอ่ะจากการที่เราทำผิดอ่ะเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกปีดังนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะความผิดพลาดมันทำให้เราเก่งขึ้นเพราะถ้าเราทำถูกตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ไม่มีอะไรให้เรียนรู้แล้วอ่ะแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำทุกเรื่องถูกตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ต้องผิดส่วนใหญ่ทำอะไรต้องผิดก่อนน่ะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าอาจารย์ไม่ทำเลยฟังดูก็ยากแล้วอ่ะไม่ทำดีกว่าอาจารย์ก็จะได้เป็นผอ.ทุกคนเพราะอาจารย์จะไม่เคยทำอะไรผิดเลยถูกตลอด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: ที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู่
6: เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยาย มีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
6: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
7: ว้าวฉันไปด้วยคน
8: ฉันไปด้วย
6: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
7: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
6: ่
7: ะ
6: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
5: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
6: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
8: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
7: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
6: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
6: อยู่
7: อยู่ดีระวัง
9: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
7: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
6: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
9: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
7: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
8: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
9: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
8: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหือคืออะไรอะครับ
9: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
8: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
7: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
9: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
5: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
7: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
9: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
6: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
9: ถอยถอยถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ย

0: อักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
2: นั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงขอถุงขอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
1: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
1: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรรัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วเปิดไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก

ายกำลังสองเท่ากับหนึ่งครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลังสองอยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่า

ไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่ง2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองดังนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
หารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าsn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2

ครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วย1ลบ r กําลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกําลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กําลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กําลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กําลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กําลัง4บวก1บวก r กําลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กําลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กําลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดัง

นี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3 โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาค้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: โอ้เป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะ
3: เอาไปด้วยสิ
4: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้
3: อยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สะไหมสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
7: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

เบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะComplementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวา

านะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
2: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
3: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
4: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
5: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
2: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮี
6: แม้เธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
3: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองดีเราเริ่มกันเลยนะ
2: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
5: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
2: ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ

0: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
1: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
3: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
3: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
3: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
2: ตกใจหมดเลย
3: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
4: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
1: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
5: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
3: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
3: ผิด
4: ส้ม
3: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
3: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
3: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
4: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
5: แตงโม
2: แตงโม
5: แตงโม
4: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้า
3: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
3: บอถือ
0: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
3: บอถือง
0: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
3: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
0: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
1: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเพลงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
4: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทําแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทําต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้น

0: มีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว M นะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Preparing our students for the Asian community with the Farsis ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2ของชุดในหัวข้อเรื่องCritical Thinking และวิทยากรประจำตอนนี้คืออาจารย์เชแซนเชสค่ะ Welcome to the Distance Video Conference English Teacher Training Program on Preparing Our Students for the ASEAN Community with the FACSIS Organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Regional English Language Office US Embassy Bangkok and the TOTCompany Public Company Limited. Today's session is the second session of the series focusing on critical thinking, and our trainer today is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn. Sawadee ka. Welcome everyone to session two. Good morning. How are you?Excellent. Excellent, you should say, not just okay. Excellent. Welcome back, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai. And to all viewers at your home or your office, welcome. And as Ajahn Leo mentioned, we are preparing our students for the ASEAN community when the AEC opens in 2015, and how we are combining that with the five C's.So, for session two today, we're going to be looking at the third C, which is critical thinking. But before we do that, let's look at our goals for our session today. So we're going to review the five C's. For those of you who weren't here the first session or didn't see the first session, we will have a brief review of the five C's in total. But of course,you will help me review that. And we're going to recap culture and collaboration because these two C's are the foundation of all our six sessions. And then we're going to start exploring critical thinking through some activities. And then, finally, but not the least, we will be talking about your final project. Excited?You're probably looking through your PowerPoint slides right now. But it'll be fun. It'll be exciting. So, here comes the review. The five C's, culture, collaboration, which we talked about last week, critical thinking, creative thinking, and communication. So for each site, here in Bangkok, there in Hua Hin, there in Nong Khai, I want you to pick one or two.I would suggest two, okay? One or two C's to describe. Please talk about it. Then give an example from your own experience as a teacher or even as a student. Give you about 2 minutes.
0: They can choose any choose any five or
1: choose
0: five,
1: any
0: okay?
1: One or two.
0: Mm-hmm. ค่ะ อาจารย์นะคะ อาจารย์คะ สำหรับวันนี้นะคะ เราจะมีการทบทวนเรื่องที่เราได้คุยเมื่อคราวที่แล้วก่อนนะคะคือ5 C's ที่ว่านะคะคือ culture and collaboration หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอามาพูดถึงเรื่องใหม่คือเรื่องของ critical thinking นะคะจากนั้นก็จะคุยกันเรื่องที่เราจะทำโปรเจกต์ในครั้งสุดท้ายที่จะมีการนำเสนอในเซสชั่นที่6นะคะตอนนี้จะให้อาจารย์ในแต่ละไซต์เนี่ยค่ะช่วยกันคุยว่าอาจารย์จะเลือกมา2 4นะคะมาคุยแล้วก็คิดถึงตัวอย่างที่อาจารย์จะมาสนับสนุนว่าอาจารย์ได้นำเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรอาจารย์ให้เวลา2นาทีค่ะ
1: Okay. So I hope you at least have one

0: talk about. And why don't we start with Hua Hin this time? And then we'll follow up with Bangkok and then Nong Khai, right? So Hua Hin, would you like to share your ideas, your thoughts on one or two of the C's and a specific example? Good morning. I think we need to make it a little louder.
1: All right.
0: Excellent.
1: Now, yes. Two things that I would like to share is critical thinking. I think critical thinking is very important because nowadays, a lot of information, we can reach a lot of information from internet, from television, from newspaper, and then we have to have ability to critical, because we don't know that with that with data or which information is true or is correct or can believe. So we should teach students to ask questions. When we listen or when we read something, we have to question the data or that information first, that it's true or not, and then we analyze the information, and then we can decide after that. For example, when we look at an advertisement in the television, and then they, of course, in the advertisement, they will talk a lot of the benefit of the product. But what we have to do is we have to think that, is this real or is there anything can prove this information?
0: Right.
1: And then we decided to buy that products. Yes. And one more is creative thinking. Yes, creative thinking is very important as well, because we nowadays we are, the world is connected, and I mean many things are created, so we have to create something new. We have to think in new direction to create some new product or some new solving for some problem as well. Yes, thanks.
0: Excellent, thank you. You said many great things there that I think it will be hard to follow you. For the critical thinking, yes, I just want to highlight some of your points. And one of them is questioning. Questioning what we receive, the information from any kind of source. And you gave an example with the advertisements. That's very true. You can do it in the classroom and students can apply it outside the classroom. Is this product or is this service trustworthy? Should we trust this or not? Is there something that they're saying and they're tricking me, right? Because there are many logical fallacies or things that are not really following practical logic when we are watching something on TV, for example. And we have to be careful and let our students know and be aware of what is really true and what are they trying to sell me. And with your creative thinking, with what you said about that, also again, very great, you mentioned about how we have to come up with something new. And exactly the words you use, but I remember I said to myself, oh, that's great, that's important. And now I completely forgot, because I was quite amazed by how you were also trying to create your opinion, how you were on the spot, being spontaneous, taking risks, because that's what creativity is about, right? You're taking risks, and you were just formulating what you were saying as you were talking about it. And so, thank you very much for that. All right, let's go to the other sites. And for Bangkok, here, if there's something new or different, share an experience with the five C's. Oh, okay, we have two.
2: Okay, from my experience, I think that when I let my student do some project work, the first thing is collaboration. Mm. Students have to work together, and they have to link to critical thinking. They have to think what they are going to do, or creative thinking. Why they do the project, they have another thing is communication. They have to talk, to share some ideas, something like that. Mm-hmm. So I think forcing healing together. Okay, thank you.
0: Right, excellent. Yeah, they're all connected somehow. And our students would need to work together to come up with something new, to evaluate information, make some judgments, and critically think about what is the situation and how can we solve it. And they have to be able to communicate with each other clearly, so all of their ideas are communicated well, and they would know how to go about to solve a problem, for example, or create something new. Thank you. And I think we have another teacher here.
3: Thank you. I need to share about culture. From my experience in school, in my class, I separate the students into groups, one for our country and one for Western style. And the students have to prepare the dinner for their dinner, like the, on the dining table. That in Thai, we have many places of food, and they have one place of rice. In everybody, we have one plate of rice. And in the Western style, they have only served one by one of the plate. Mm. Okay, thank you.
0: Thank you. Excellent example. Right. When you have an activity, a very realistic activity of eating, food culture, we can learn so much from each other by the way we eat and what we eat. And exposing students to another culture, another side, or not just Western, but it could also be, for example, since we are talking about ASEAN countries, what do people in Indonesia do? Is it similar or is it different? What do people in Vietnam do? Try to compare the differences. But what you were saying was very telling of how we eat differently and also collaborate differently. Whereas for Thai eating, it's more collaborative, right? It's a family wherever you are, even if you're with strangers, because you share. And for some Western cultures, it's your own plate, right? So I think that's a very practical activity. Thank you. Ajahn Ekachai.
4: May I focus on collaborations? Mm. Yesterday is the 8th of August. It's ASEAN Day, mm. ASEAN Day. And yesterday, I launched and opened the Facebook. It's a collaboration between I and my students in the name of ASEAN community at mm. my school, Samsen Vithyalai. And yesterday, I assigned them about the question of the ASEAN, cover the following topics. For example, when and why ASEAN is established. These transactions, as I guess, can lead and form more functional collaboration and minimize the gap between I and my students, because education beyond frontier. Mm-hmm. And of course, the language, the official language is English, mm-hmm. is identified in the ASEAN Charter and Constitution. Mm-hmm. So the student have to answer my question by posting their own answers under my question on the wall of the Facebook in English only.
0: Excellent.
4: And in the same way, we can evaluate them by using critical thinking assessment. For example, Bloom taxonomy. Mm-hmm. Maybe up and down or bottom, for example, like that. Mm-hmm. Uh-huh. Each layer of this evaluation, for example, synthesize analysis and understandings. we can evaluate their performance by this theory very clearly as I guess.
0: Yeah.
4: Thank you.
0: Thank you very much. A very excellent example. You integrated collaboration, critical thinking, and highlighting Bloom's taxonomy, right, of lower and higher order thinking, and also using social media. So a very advanced form of communication that our students are very well aware of. And I too have a Facebook page for my class, and we post a lot of discussions. And the question that you posed for your students of why, what is the reason for the ASEAN community? Why is this important, and why is English important? They begin to think about it, but they're also applying it in their responses because it has to be in English. So, excellent idea overall. Thank you. And how about in Nong Khai? What ideas would you like to share?
5: Good morning.
0: Good morning.
5: Good morning, the teacher from Bangkok and Hua Hin also. So I'm not sure that I understand right or not that the question
0: okay is.
5: So for my student that I have assigned them to do the activity in the classroom is I let them the freedom to think themselves creatively. Then I group their idea. I group the students' idea that which idea is the most important, and then let them share the idea. So for this assignment that I have seen from the student, that is creative thinking and communication.
0: Thank you. Yeah, something quite basic. Oh, were you finished? Okay, sorry. It's something quite basic, but also very important, very fundamental, is there's again the collaboration and creative thinking on how students work together and think of new ideas together and exchange these ideas, compare, contrast. Very basic, yet so important. Thank you. And Ajahn Leo can explain everything.
6: ค่ะก็จะเป็นการสรุปความสั้นๆนะคะในที่อาจารย์ทั้ง3สายได้ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ทำในการเรียนการสอนเราจะเริ่มต้นจากหัวหินนะคะอาจารย์ทางหัวหินได้บอกว่าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องด้าน critical thinking และด้าน creative thinking เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นักเรียนเราได้รับข่าวสารมากและข่าวสารนั้นก็อาจจะเป็นข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรองอย่างดีถ้าหากว่านักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะทำให้ถูกโฆษณาชวนเชื่อง่ายเช่นการโฆษณาค้าขายสิ่งของต่างๆซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรจะเชื่อไหมมันเป็นการโฆษณาเกินความจริงหรือไม่นะคะในเรื่องของ critical thinking อาจารย์ก็เสริมว่าปัจจุบันนี้เป็นโลกาภิวัตน์ข่าวสารกว้างไกลแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้คิดถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะคะส่วนทางกรุงเทพก็จะมีหลายท่านที่ช่วยกันระดมสมองแล้วก็พบว่าอาจารย์แต่ละท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างไปนะคะตัวอย่างจากท่านอาจารย์นิรมนอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเรื่องของ project work หรือว่าโครงงานซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถที่จะนำเอาทั้ง 5Cs เข้ามาเบลนหรือเอามาบูรณาการได้อย่างดีเลยคือนักเรียนทำงานร่วมกันก็จะมีการสื่อสาร communication ขณะเดียวกันงานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำข่าวสารมารวมกันคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องของ critical ขณะเดียวและมีการสร้างงานออกมา โดยใช้จินตนาการหรือ creative นะฮะรวมทั้งมีเรื่องของ collaboration คือความการร่วมมือในการทำงานด้วยอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของการนำ culture เข้ามาใช้บูรณาการในห้องเรียนซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มนักเรียน2กลุ่มมาเพื่อจะเป็นการจัดเรื่องของดินเนอร์หรืออาหารมื้อเย็นของประเทศต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องของวัฒนธรรมของไทยและของทางตะวันตกซึ่งของไทยเราจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเพราะว่าเป็นการตั้งอาหารรวมกันแล้วทุกคนก็รับประทานร่วมกันขณะที่ทางตะวันตกมักจะเป็นอาหารจานเดียวคือแบ่งปันเฉพาะส่วนแล้วทานเฉพาะของตัวเองที่อยู่ในจานของตัวเองซึ่งอาจารย์เชได้เสนอว่าได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะผนวกเรื่องของชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเสนอความเห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่อาจารย์ได้นำเอาเรื่องต่างๆวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกเพราะว่าเท่าที่เห็นโดยทั่วไปอาจารย์สอนทางวัฒนธรรมโดยที่บางครั้งก็จะเน้นเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งดิฉันคิดว่าในภาษาที่เราสอนทุกครั้งนี่ค่ะมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอาจารย์จะสอดแทรกวันเล็กวันน้อยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ได้ให้มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ทำคือสดๆร้อนๆเมื่อวานเป็นวันอาเซียนเดย์นะคะอาจารย์ก็ใช้ทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนให้นักเรียนตอบนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการเรื่องของทักษะความคิดเพราะว่าคำถามที่จะตั้งไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่มีทั้ง5 level ของ Blooms นะคะอาจารย์ก็ผนวกเรื่องของระดับความคิดเข้าไปนักเรียนจะต้องตอบคำถามสิ่งนั้นซึ่งการตอบคำถามนี้ก็จะทำให้อาจารย์ทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคือเราส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะการคิดแบบ critical thinking creative เพราะว่าบางคำถามก็จะไปสู่เรื่องของ creativeอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านมีเดียด้วยนะคะด้าน IT ด้วยเพราะว่าเป็นการโพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบสิ่งที่ตัวเองจะต้องที่อ่านไปนะคะส่วนคราวนี้เป็นทางของหนองคายอาจารย์ทางหนองคายก็ได้ยกตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของบูรณาการทางด้านของcreativeกับเรื่องของ communicative เข้ามาใช้ในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่เราสอนนักเรียนปกติอาจารย์ก็แบ่งนักเรียนไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะให้หัวข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดว่าตัวเองจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วก็นำมาแรงเอามาให้จัดกลุ่มมาจากนั้นอาจารย์เขาก็ให้นักเรียนนี่ค่ะช่วยกันอภิปรายแต่ละเรื่องที่ได้จัดกลุ่มแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำชิ้นนั้นนอกเหนือจากการที่เขาได้พูดคุยกันแล้วนั่นเป็นการส่งเสริมเรื่องของ critical thinking เรื่องของ problem solving แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของ creative ในแง่ที่นักเรียนเขาต้องคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาทำเพราะปกติเราคิดถึงเรื่อง creative ค่อนข้างไกลนะคะไปคิดถึงเรื่องว่าต้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานแต่การที่เราคิดนักเรียนคิดแล้วสร้างภาษาในระหว่างที่เขาคิดออกมาเราก็ถือว่าเป็น creative thinking เช่นเดียวกันค่ะ
0: Thank you Thank you very much So last session, which was our first session, I introduced this very common project that many teachers do called the culture bag. And of course, you can make it a box or a container, anything you want. And so I chose the bag. And I gave my example of my bag, which you have in your packet. But first, a quick review of the features of culture, because we will be talking about culture throughout the sessions, all the six sessions.And so the features or characteristics of culture I have here on the slide are just some of the examples that all cultures have, but they're of course different or similar in some way, depending on the example. So the concept of self, how people view themselves, different religious rituals,

0: So this brief activity with the culture and the features of culture, we're going to try to integrate it with the ASEAN community. And here are the member states of the ASEAN community. So in your first handout, not my bag, but your first handout, it says something about features of culture. I think that's the title. And I would like you to pick two or three of the features that you feel that are important to you or you'd like to give an example of. Okay. So for each feature of culture that you choose, I'd like you to give a specific example from your country, from Thailand, and another ASEAN country, from any one of them. I'll give you about 2 minutes to brainstorm and think about it.
1: ค่ะอาจารย์เทได้ให้พวกเราช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมาให้เลือกเกี่ยวกับ culture ที่อยู่ใน culture bag ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ concept ofself หรือเรื่องการแต่งกายเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องบทบาทของสมาชิกในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการใช้เวลาว่างอาจารย์จะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะสองหัวข้อ two right เอาสองหัวข้อนะคะอาจารย์เชขอให้ลองคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของจากทางประเทศไทยและอีกตัวอย่างเป็นของประเทศจากทางอาเซียนค่ะ2นาทีนะคะ
0: All right. I hope you have some good features and examples to share this time.As you're wrapping up, this time let's start with Nong Khai, then followed by Hua Hin, and then lastly Bangkok. Nong Khai, are you ready to share some examples from Thailand and then one from another ASEAN country? You can also act it out if you need to.
2: Okay, in my class, I have the example about to use the culture and use the creative thinking for student to make the project work. And they use the culture and they can think together in the group with the group and share and use the language in English language to share for the friend in the class.
0: Go ahead. Can you name some of the features or the culture that they that they talked about? What were they talking about in the culture?
2: They talk about
0: the topic.
2: The culture of food. Culture of
0: okay, so the food.
2: Yeah. Mm-hmm. Because in Isan, North Eastern of Thailand, have many kind of food. They have a culture of food of they have. And show Isan food to their class and how to make and the kind of food and ingredient how to make the food and they think about the ingredient in this food they make.
0: Did they also talk about another country about food or just Isan?
2: Isan and Thai food and Lao and Vietnam food. In my city have about the people. Vietnamese, Lao and Thai.
0: They can
2: use the country of three countries to show.
0: And compare, right?

0: อาจารย์นิรมนต
1: ์ May I help? Okay. For my partner idea, we chat together. We think about the role of family. Maybe people in Austin, we are quite the same because man always the leader of the family, something like that. And for dress style, some countries in ASEAN like Indonesia, Malaysia, or Brunei, the freedom to dress may be quite strict. But Thailand, quite freedom, more freedom. But the people in southern of Thailand wear the same, but some part different. Okay, yeah. Thank you.
0: Thank you. Right, again, the comparison with the styles of dress. Also, with the, it shows the attitude or the belief about how we should wear some, you know, how we should appear in public, right? I, coming here as a foreigner, I see Thai, my Thai students as quite conservative, but some students not so conservative, a bit more free. But when I travel to another ASEAN country, I see sometimes more strict, more conservative in their dress. Right? Thank you. All right, Ajahn Leo.
2: ค่ะจะสรุปสั้นๆ นะคะในเรื่องของ culture ที่เราได้โจทย์ไปนะคะทางหนองคายก็ได้พูดขอใช่ค่ะหนองคายได้พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้นักเรียนทำ project work เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทางอีสานจะเป็นใกล้เคียงกับทางของลาวและของเพราะว่าในจังหวัดหนองคายมีอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารน้องลาวอาจารย์ก็ใช้การให้เด็กทำโครงงานเพื่อจะเห็นความแตกต่างเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องของวิธีปรุงอาหารนะคะซึ่งอาจารย์เชได้สรุปส่วนหนึ่งว่าเมื่อให้เด็กทำโปรเจกต์แล้วอาจารย์อาจจะต้องให้เด็กพูดถึงความเหมือนและความต่างของสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อจะช่วยใหนักเรียนได้ไปถึงเรื่องของ critical thinking คือเรื่องวิเคราะห์นะคะมันไม่ควรจะหยุดแค่เรื่องของการนำเสนอเรื่องของอาหารชนิดต่างๆของประเทศต่างๆทางหัวหินได้เสนอมา3ประเด็นคือเรื่องของ Thai dance, Thai songs แล้วก็ Thai food นะคะโดยที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเช่น Thai dance เนี่ยได้ลงไปถึงเฉพาะความแตกต่างของแต่ละภาคทั้ง3อย่างนะคะทั้งอาหารการกินทางเพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เสริมว่าเมื่อพูดถึงความแตกต่างในระหว่างภาคแล้วก็ได้พูดถึงความแตกต่างของทั้ง3อย่างนี้กับประเทศทางอาเซียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าเรานำเสนอโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้มันลึกลงไปในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรื่องรำว่าเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าทางเหนือจะอ่อนช้อยทางอีสานก็จะดูสนุกสนานรื่นเริงอันนั้นเป็นสิ่งที่เด็กเห็นเราอยากให้เด็กก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นสะท้อนให้ถึงเห็นว่าในการรำอันนั้นเป็นการที่ออกมาแสดงถึงความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรเช่นทางอีสานอาจจะมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็สนุกสนานร้องเพลงอะไรเลยทำนองนั้นนะคะมันก็จะเพลงการพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ออกมาในเรื่องของการร้องเพลงหรือในเนื้อเพลงหรือว่าตัวการสไตล์การเต้นหรือการรำหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารน่ะมันแสดงให้เห็นถึงอะไรที่เป็นการใช้วิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะสิ่งนี้เราไม่ควรจะข้ามประเด็นนี้เราไม่ควรจะเอาแค่เฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งทางกรุงเทพอาจารย์นิรมนได้เสนอ2ประเด็นคือเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ประเทศต่างๆทางอาเซียนก็จะคล้ายคลึงกันคือผู้ชายจะเป็นผู้นำนะคะครอบครัวและเรื่องของการแต่งกายซึ่งจะเห็นชัดว่าการแต่งกายของแต่ละประเทศนี่จะแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เทก็ได้เสริมว่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: เป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการและเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานซึ่งพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้มีว่าทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยการส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหินนะคะหัวหินอาจารย์ได้เพิ่งทำกับเด็กสดๆร้อนๆซึ่งน่ารักมากเกี่ยวกับเรื่องของ culture เรื่องให้เด็กได้นำเอาโดยให้โจทย์ว่าจะมีอาเซียนใน 2-3 ปีนี้นักเรียนจะเอาอะไรไปอวดเพื่อนก็ได้พบว่ามีความหลากหลายซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยทำมาเลยมาทำกันบ้านคราวนี้เพราะวาดรูปออกมาเป็นนั่นแสดงว่าเรานอกเหนือจากจินตนาการแล้วซึ่งอาจารย์เปิดความคิดกว้างขวางไม่ต้องเป็นแบ็คจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เรียนดีใจก็คือเป็นการเปิดกว้างให้เด็กได้คิดแล้วเรียนคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจัดกิจกรรมอะไรถ้าเราสามารถทำให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาพอใจแล้วสิ่งเขาทำด้วยความเต็มใจยังเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็อาจไม่เคยส่งการบ้านแต่พอให้วาดรูปหรือให้แสดงความคิดเห็นและอีกอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือการบ้านนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าบางอย่างถ้าเราพยายามที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วเขาก็ทำอย่างมีความสุขมันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและถ้าเป็นไปได้นี้อยากอาจารย์ให้เด็กๆได้เขียนกำกับคำสักคำสองคำในแบกของเขาด้วยเพื่อเป็นการเสริมต่อยอดเรื่องของภาษาเข้าไปเพราะบางทีหนุ่มน้อยนั่นวาดรูปช้างก็ดูอาจารย์บอกเป็นช้างเราก็ดูไม่ค่อยจะออกเป็นช้างนะคะแต่ก็เขียน elephant ก็จะช่วยทำให้ภาพเขาชัดเจนแล้วอาจจะแนะนำเขาว่าเขียนกำกับแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: thank youAnd of course, something always important to think about is when we're doing these activities with our students and explaining it to them, is to keep in mind why is this important for them? What is it that they're going to learn from this? Always something to think about. So instead of answering this right now, we'll just think about it and keep in mind that it's always important to think about how this is beneficial for our students.So we're going to now focus on a thought project. And let me set it up for a little bit here. You are assigned, or your students are assigned, to interview people of a different culture and background. And so then you have to produce some kind of visual document of these interviews, and then you have to present it to class, or your students have to present it to class. So the questions to think about are, who would you interview?Or who would you have your students interview? Where would you go? What would you ask them? And what kind of visual document will this be that you will do? Or think about what your students can do. And so I'm going to show a very short clip. It's a much longer clip, but just an excerpt of it. And Khun Phum will have that ready. But we'll only play about 1 minute, 1 minute, 30 seconds to give you an idea of how this one student interviewed a few people. It's for an ESL class. So these are the different interviewees.

0: So let me share my idea that I am having plan for my student from that I have heard from the teacher from two sides. And so I will assign my student to ask to interview the foreigner who traveled to Thailand in Nong Khai as many tourists. So there are many foreigners here. That the question that I will assign my student to ask the question that is where are you from? Where are they from? And then how long have they been in Thailand or in Nong Khai? And what the most impressive thing that they that attract them to visit Nong Khai? And the last question and the last question that they will interview the foreigner is what are different from the from their what are th what thing are the are different from their country? So then after they get the answer from the foreigner, we will share the answer together and let them do the project. Why do the foreigner come to Nong Khai and visit Nong Khai? Yeah. And we will use the video to get the like the thought from for the question that we have interviewed the foreigners. Yeah, thank you.
1: Thank you. Again, getting to know foreigners who visit Thailand, especially Nong Khai, there are many tourists there who also are probably doing some kind of visa run for Laos, right? But also it brings more tourists to Nong Khai, and asking those general questions, getting to know you questions, right? Small talk, chit-chat questions. All right, and also getting to know what it is that they're interested in Thailand. All right, thank you.
2: ค่ะสรุปก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแถวหัวหินก็บอกว่าจะมีคนงานพม่าเยอะนะคะงะส่วนใหญ่ประเด็นที่จะเป็นการตั้งคำถามนอกจากคำถามทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของมีความหลากหลายมากทางหัวหินก็จะเสนอเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเรื่องของ uniqueness ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีหนึ่งถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูของประเทศเนี่ยไปทําประเทศไหนนะคะตรงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่จันสอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซต์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กไม่ให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรทำไมถึงอยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของ cultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่

0: this activity that you just did, applying critical thinking? I guess that's what you're doing right now. Well, let's see. When you're thinking of jobs, right? If your students are looking at jobs, or if you're teaching your students how to read from media or newspapers or online newspapers, is this, you have to evaluate the information, right? You have to know the kind of skills you need. So it's about making judgments, making conclusions based on what you see. So I just gave you clues, right? Description. So now you have to think, what do I know from my experience? What do I know from what I learned? What this is, right? So you're stimulating some of your prior knowledge, and you're trying to pick which one you think fits the clues or the description. And then you make a guess, an inference, and then you evaluate this, and then you form a conclusion. That's applying critical thinking just from the activity. But now, ahead of the activity, think beyond the activity. With this is also practical. We have to look for jobs, right? Especially with AEC opening, there will be more jobs available, not just for Thais, but for foreigners also coming to Thailand, right? And Thais going to other countries, right? So our students have to be prepared in seeing how their skills can be used for this job, right? So it's also critical thinking in life after school, right? And being able to read job descriptions well, and being able to understand what it is that they need. So in that way, it's applying critical thinking.
1: อาจารย์นะคะจะสรุปสั้นๆที่เราทำกันคือ guessing game เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำกันหลากหลายอาจารย์เชสรุปตรงนี้ว่ากิจกรรมอันนี้ช่วยประยุกต์กับการcritical thinking ในห้องเรียนอย่างไรซึ่งได้ความได้ว่าจากการที่เด็กจะต้อง work out ตัวคำตอบมันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กต้องคิดตัดสินใจนำเอาตัว clues หรือตัวโจทย์มาคิดแล้วใช้ประมวลจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประมวลแล้วก็นำมาสู่คำตอบสุดท้ายนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กจะต้อง work out จากภาษาในห้องเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญลงไปก็คือเหมือนเราเตรียมตัวให้เด็กทั้งสิ่งที่ในอนาคตข้างหน้าจะทำให้เด็กได้ระหนักว่าความสำคัญของทักษะที่เขาควรจะได้เพื่อจะนำไปสู่อาชีพที่เขาคิดว่าอยากจะทำหรือเตรียมตัวเพื่อจะทำในอนาคตอันใกล้ที่เราจะต้องร่วมภาคีกับ AEC อันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเสริมว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ครูจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยการหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะมาคุยกันแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยทำให้เขานึกถึงตัวเขานึกถึงทักษะที่เขาคิดว่าน่าจะต้องเตรียมตัวถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำอะไรในอนาคตด้วยค่ะ
0: Thank you. So for your assignment or homework is to try and adapt this activityin your classroom. Whatever grade level you have, how would you adapt this activity, applying critical thinking with ASEAN and thinking of jobs or career or development in your classroom? How would you apply and adapt this? And we're going to continue with some more critical thinking and talk about creative thinking in the next session. But before we wrap up,I would like to mention that in your last session, session 6 in September 20, is the final project culmination. I will be talking about this more in the next 2 weeks, but your final project is basically you coming as a group of teachers here presenting via PowerPoint, video, whatever, right? You will be showing yourproject-based learning, and you will be sharing what kind of project will you have your students do that would incorporate all the 5 C's and how this is preparing them for ASEAN. That's your final project.

0: It's something that maybe you are already doing with your students, or something that you are halfway doing with your students, or something that you would like to do with your students. But it's a project for you as a group of teachers collaborating with each other. How are the five C's going to help in preparing your students for ASEAN? And you'll present it here where I'm standing, or in Hua Hin or Nong Khai where you are sitting, right? And you will have some kind of visual document or documents to prepare. So you are the stars for the last session. Be prepared, okay? All right, thank you very much for a wonderful session. We will continue next week, and I look forward to your more experiences from your classroom. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ อาจารย์ฮะ อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์ช่วยกลับไปคิดนะฮะว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรกับนักเรียนในการประยุกต์สิ่งที่เราเรียนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพและเรื่องของการที่จะนำไปสู่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์เชฝากว่าอาจารย์ช่วยกรุณาคิดถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงงานที่เราจะนำเสนอในวันสุดท้ายของการของซีรีส์นะคะคือเซสชั่นที่6ซึ่งอาจารย์จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันในทุกไซต์นะคะโดยที่อาจารย์เชย้ำว่าอาจารย์จะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์กำลังทำหรือคิดจะทำหรือทำไปแล้วก็ได้นะคะและขอให้เตรียมให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนอให้กับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมกันในรายการค่ะก็พบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่23 สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นเซสชั่นที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งอออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เท่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
6: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
6: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
6: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
6: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พูดถึงความยากในการเรียนวรรณคดีนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการเรียนวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะคือเป็นการอ่านเนิบๆไปแล้วก็แปลไปทีละบททีละบทนะคะฉะนั้นเราน่าจะมีวิธีการแก้ไขความยากตรงนี้วัตถุประสงค์ในการเรียนวรรณคดีเรื่องบทภาคเอราวัณนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนเนี่ยตีความเนื้อหาให้ได้กระจ่างและชัดเจนนะคะทำให้เราเข้าถึงรสของวรรณคดีนะคะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาในวรรณคดีในแต่ละยุคละสมัยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังสามารถนำข้อคิดที่มี

0: ในวรรณคดีเนี่ยไปใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินทรชิตโดยตรงซึ่งอินทรชิตเนี่ยเป็นพระโอรสของทศกัณฐ์แล้วก็นางมนโทในการทำสงครามในแต่ละครั้งเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยจะให้พระญาติวงศ์เนี่ยออกมาทำสงครามกับพระรามพระลักษณ์แต่ผลปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับไปทั้งหมดเลยนะคะจึงโปรดให้อินทรชิตเนี่ยลองออกไปลบดูบ้างแล้วก็จะมาถึงตอนที่เรากำลังจะศึกษากันนะคะก็คือบทภาคเอราวัณนั่นเองเราเริ่มด้วยจากการเกริ่นนำนะคะเพราะว่าเนื้อหาตอนที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ตอนเริ่มแรกของเรื่องรามเกียรตินะคะฉะนั้นเราต้องมีการพูดเบื้องหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ของอินทรชิตมาให้นักเรียนทราบก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูเนื้อหากันนะคะโดยการที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ช่วงด้วยกันครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะ5กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้แบ่งตามเนื้อหาแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรบ้าง 1. คือการตีความนักเรียนจะต้องตีความหมายของเนื้อเรื่องในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะว่าเนื้อหาในช่วงที่นักเรียนได้นะมีความเป็นมาอย่างไรมีตัวละครใครบ้างนอกจากให้นักเรียนตีความในเนื้อหาในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวละครนะคะตัวละครที่มีอยู่ในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะตัวละครเป็นอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคนในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายคือข้อคิดนะคะข้อคิดในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้รับไปเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรบ้างในการแบ่งกลุ่มนะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยวางแผนในการทำงานนะคะอาจจะเป็นเลือกหัวหน้ากลุ่มวางแผนว่าใครที่จะสามารถทำอะไรได้ในการดำเนินงานแบ่งกลุ่มเสร็จนะคะเราก็จะมีการจับฉลากนะคะจับฉลากว่าที่นักเรียนแบ่งกลุ่มนั้นได้ช่วงที่จะรับผิดชอบเนี่ยตอนไหนช่วงไหนนะคะจากนั้นเสร็จนักเรียนก็ต้องเอาไปคุยกันละนะคะว่าเนื้อหาตอนที่เราได้ช่วงนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะมีความเป็นมาเป็นอย่างไรต้องการกล่าวถึงอะไรจุดเด่นของช่วงนั้นเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรให้มันเด่นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะกลุ่มที่1นะคะในหน้า124นะตั้งแต่บทแรกเลยนะคะอินทรชิตบิดเบือนกายินนะจนไปถึงหน้า125นะคะบทสุดท้ายคือลอยฟ้ามาในเวหนรีบเร่งรีพลมาถึงสมรภูมิชัยนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะต่อจากกลุ่มที่1เลยนะคะเมื่อนั้นถึงพระจักรีจนมาถึงในหน้า126จับฟ้าอากาศแลเหลืองอันดับแรกคือก็ต้องดูคำศัพท์ที่มันเป็นคำยากในแต่ละบทหรือว่าในแต่ละตอนที่ได้ก่อนนะคะแล้วก็ดูบริบทในบทนั้นๆนะคะว่าเขาต้องการกล่าวถึงอะไรต้องการเน้นในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถอดคำประพันธ์ออกมาเป็นเนื้อหา
1: เมื่อนั้นอินทรชิตยักษ์ศรีตัดสังเสนีให้จับระบำลำถวายเสนีนี่มันแปลว่าถูกปะไหนดูนี
2: ้นี่เสนีแปลว่าสีหน้า
1: เดี๋ยวดูคำว่าเสนาง่ายเสนาแปลว่า
2: ไพ่พล
3: พระผู้เรืองฤทธิ์แข็งขันคอยดูสำคัญอย่าไว้พระทัยภัยรีก็เหมือนสุขีบอก
4: พระให้ระวังต
3: ั
4: ว
3: ให้ระวังตัว
0: โดยการนำเสนอนี้เนี่ยครูจะไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะนำเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมาประยุกต์ใช้กับวรรณคดีเรื่องนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีอาจจะเป็นประเภท PowerPoint หรือว่า Animation เพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อนๆก็จะได้ติดตามดูนี่ค่ะ
5: แล้วทำเป็นยังไงดีอ่ะถ้าเป็นแอนิเมชัน
6: PowerPoint
5: แล้วเราจะร้องส่วนอัดเสียงนี่ต้องส่วนแล้วใช้อะไรร้อง

ของกลุ่มหนูได้รับในช่วงที่1เลยค่ะเป็นการพรรณนาถึงช้างเอราวัณกับความยิ่งใหญ่ของทัพของพระอินทร์ที่อินทรชิตได้แปลงกายมาค่ะเป็นการนำเสนอรูปแบบใช้ PowerPoint เป็นสื่อค่ะแบบอ่านทำนองสนอแล้วก็ความหมายอีกทีนึงค่ะโดยมีการใช้ดนตรีไทยเป็นการประกอบเพื่อสร้างความสนุกมากขึ้นนะคะ

ที่อินทรชิตจะออกรบได้ไปฝึกวิชาเป็นเวลายาวนานถึง7ปีแสดงให้เห็นถึงความมานะเพียรพยายามอดทนของอินทรชิตซึ่งเราสามารถนำหลักการความมานะเพียรพยายามของอินทรชิตมาใช้ได้ในการเรียนและการทำงาน

ทิตย์ขึ้นแสงแห่งยามเช้าสว่างเรืองรองหอมกลิ่นดอกไม้ฟุ้งทั่วป่าอันเป็นที่พำนักทั้งเดือนและดาวดับลงดิ่งนี้ให้แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณจับฟ้าสีเหลืองทองจากนั้นพระรามก็ทรงตื่นจากการหลับไหลค่ะ

0: ทรงรถที่พระอินทร์ประทานให้และขับรถและรถคันนั้นมีแสงสว่างเหมือนดังพระอาทิตย์รถคันนี้มีเทียมม้าที่ส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วทำให้ม้ามีอาการหูตั้งชันแสดงถึงความร่าเริงฮึกเหิมสารถีของพระอินทร์ซึ่งขับรถทรงให้พระรามในมือถือสัตราวุธที่มีสองคมขับรถม้ามาท่ามกลางเหล่ากองทัพ
1: นักเรียนเขามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีทีเดียวเพราะว่าการที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยเนื้อหาที่เขาตีความออกมาเนี่ยมันใช่เลยกับเนื้อหาที่ถูกแปลออกมาเป็นร้อยแก้วนะ
2: กลุ่มของหนูก็จะเป็นเกี่ยวกับแสดงบทบาทสมมุติค่ะให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับอินทรชิตยกทัพมาค่ะฉากนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าพระลักษมณ์ถามสุครีพค่ะคือมันจะเป็นแบบบทก็คิดว่าการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยน่าจะได้ที่สุดแล้วค่ะ

0: เอราวัณในช่วงที่4นี้คืออย่าหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงดังที่พระลักษณ์หลงไหลในเหล่านางรำค่ะ
1: ตัวข้าคืออินทรชิตและมีพาหนะคือช้างเอราวัณ
2: แป้ง
1: และนี่คือนางรำของข้าส่วนนั่นคือศัตรูคือพระลักษณ์

0: ของโทษเธอ
1: ดูชิดทำไมถึงทำกับรักได
2: ้ข้อคิดของบทพระเอราวัณชุดที่5คือการไม่ประมาทเพราะการประมาทเป็นหนทางสู่ความตายดั่งพละเมื่อพละมีความประมาทอินทรชิตจึงสังหารพละได้
3: ถ้าในมุมมองของครูนะคะวรรณคดีที่จะให้กับนักเรียนชัดเจนที่สุดก็คือข้อคิดนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องของวรรณคดีทุกเรื่องเนี่ยจะให้ข้อคิดเป็นอาจจะเป็นหลักธรรมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคำสอนอย่างเงี้ยค่ะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
0: การนำเสนอหน้าห้องการที่ได้ตีความการที่ได้ทำงานเป็นกลุ่มทำให้การเรียนวรรณคดีไทยเป็นการเรียนที่น่าสนใจมากขึ้นพอเราสนใจเราก็จะตั้งใจทำตั้งใจวิเคราะห์ตั้งใจอ่านก็เลยทำให้เข้าใจในวรรณคดีไทยมากขึ้นนะคะ
4: คือเรียนในหนังสือก็จะแบบอาจจะดูน่าเบื่อพอเราได้มาทำแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ให้ทำให้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
3: ปัจจุบันนะคะวรรณคดีก็บางนักเรียนบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฉะนั้นพอมันไม่ค่อยได้ถูกสนใจวรรณคดีบางเรื่องก็ถูกลืมไปก็อยากจะฝากว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยดำรงรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับภาษาไทยแล้วก็คู่กับชาวไทยไปตลอดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่

แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์

0: r หรือเท่ากับ v สแควร์ส่วน r โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมูล ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับQ คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB ไซน์เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: com และต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้า

0: คุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
2: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
3: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
2: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลย แสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าอาจจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ดีเอลทีวีแล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาท

วนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้งเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับ
โดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามกับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตัวเลือกที่ถูกต้องเป็นตัวเลือกที่ไม่สั้นหรือยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับอาจารย์คือถามว่าทำได้ไหมแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะให้มันยาวเกินไปมากกว่าตัวเลือกอื่นให้มันแบบใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเป็นข้อที่งองูนี้เป็นข้อที่ถูกด้วยนะครับใบพืชใบของพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะอย่างไรก็ยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับก็ให้ปรับให้สั้นลงได้นะครับสองก็คือตัวเลือกไม่ควรใช้คำซ้ำนะครับอาจารย์อย่างเช่นเราควรฆ่าเชื้อโรคในน้ำในนมโดยก็ไก่อุ่นให้ร้อน40ขอไข่ก็อุ่นให้ร้อนอุ่นให้ร้อนอะไรเงี้ยครับก็ปรับให้มันดีขึ้นอาจจะลดคำฟุ่มเฟือยลงนะครับเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับอาจารย์

อันที่3นะครับไม่ควรเป็นตัวเลือกที่เทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นอย่างเช่นดาวหางพบได้ในบริเวณใดนะครับกอไก่ใกล้โลกคอไข่ในระบบสุริยะคอควายนอกระบบสุริยะงองูพบได้โดยทั่วไปตัวเลือกเป็นยังไงครับอาจารย์นอกระบบสุริยะกับพบได้โดยทั่วไปเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมครับมันก็เหมือนจะกำกวมใช่ไหมที่อาจารย์บอกมันกำกวมมากไม่รู้จะตอบอะไรดีเด็กอาจจะตอบว่างองูก็ได้พบได้ทั่วไปของผมแปลว่าอยู่นอกระบบสุริยะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาตัวเลือกที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นได้นะครับอันนี้คอกับงอเทียบเคียงกันได้นะครับตัวเลือกแต่ละข้อก็ไม่ทับซ้อนกันอันนี้อาจารย์น่าจะทราบดีนะครับเด็กอายุเท่าใดจึงมีฟันแท้ขึ้นอันนี้เป็นข้อสอบง่ายๆนะครับ4ขวบระหว่าง4ถึง6ขวบอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ดีนะครับอันนี้ข้อสอบจริงๆที่เอายกตัวอย่างมานี่ก็คือมีการออกจริงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่นำมาใช้นะครับเรียงให้เป็นระบบถ้าเป็นตัวเลขก็ให้นักเรียนดูง่ายครับ27 15 27อะไรอย่างงี้เราก็เรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยแล้วแต่นะครับผมคิดว่าอาจารย์น่าจะเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบโดยใช้วิธีการพิจารณาตัวเลือกใดเหมาะสมนะครับอ๋อขออภัยครับอาจารย์ต้องเป็น7 15 20แล้วก็27งองูนะครับเขียนผิดนะครับครับตัวเลือกต้องสอดคล้องกับคำถามนะครับอย่างเช่นควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคมากที่สุดทุกข้อเป็นโรคชื่อโรคใช่ไหมครับแต่คอควายไม่ใช่ชื่อโรคเนี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจารย์รู้สึกคำถามผมจะเป็นออกแนววิทย์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์สุขะศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ปรับให้เป็นชื่อโรคดีไหมครับไก่ซูปผอมน่าจะเป็นโรคอะไรครับอาจารย์ถ้าปรับโรคขาดสารอาหารใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับอาจารย์ก็คือปรับง่ายนิดเดียวนะครับให้มันเป็นชื่อโรคนะครับตัวลวงต้องมีความสมเหตุสมผลต้องมีที่ไปที่มานะครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีที่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวลวงที่ไม่ดีนะครับก็แล้วเราจะเอาตัวลวงมาจากไหนอาจารย์ผมคิดตัวลวงยากมากวิธีการที่ผมใช้ก็คือใช้ข้อสอบแบบใช้แนวคิดที่เราอภิปรายกับนักเรียนในห้องนี่ครับมาออกถ้าเด็กเราถามไปแบบนี้เด็กตอบที่เด็กมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาความเข้าใจนั้นมาเป็นตัวลวงเขาได้ครับอาจารย์อย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตคืออะไรอาจารย์จำได้ไหมข้อสอบควายอยู่รวมกันเป็นฝูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราก็เอาตัวลวงนี้มาลวงเด็กก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ซึ่งเราก็รู้ว่าแนวคิดที่ถูกคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่อะไรที่เด็กเข้าใจผิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเงี้ยครับก็เอามาเป็นตัวลวงได้ดีนะครับรูปแบบประโยคต้องเป็นแนวทางเดียวกันนะครับอาจารย์อาจารย์ลองพิจารณาเพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ช้อนกระเบื้องตักอาหารร้อนแทนช้อนโลหะตัวเลือกใดที่ไม่เข้าพวกไม่เหมือนตัวเลือกอื่นครับอาจารย์อันไหนครับขอไข่เพราะอะไรครับอาจารย์ข้ออื่นขึ้นด้วยคำนามที่เป็นช้อนใช่ไหมครับชื่อช้อนใช่ไหมครับแต่ขอไข่ขึ้นต้นด้วยอะไรครับน้ำหนักมันไม่เข้ากันกับตัวลวงอื่นอาจารย์จะปรับแก้ยังไงดีครับช้อนโลหะเบากว่า

ช้อนกระเบื้องเหรอครับช้อนโลหะเบากว่าช้อนกระเบื้องจริงเปล่าครับอาจารย์โลหะหนักกว่าเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยช้อนกระเบื้องถูกไหมครับช้อนกระเบื้องมีน้ำหนักเบากว่าช้อนโลหะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์วิธีการปรับข้อสอบให้มันไปในทางเดียวกันนะครับโอเคครับอาจารย์มี3สรุปวิธีการออกข้อสอบแบบเลือกตอบข้อสอบแบบเลือกตอบมีกี่ส่วนนะครับอาจารย์3ส่วนอะไรบ้างครับ1ก็คือมีสถานการณ์2คำถาม3ตัวเลือกใช่ไหมครับมี3ส่วนวิธีการออกข้อสอบตัวเลือกที่ดีคำถามควรเป็นไงครับกระชับชัดเจนข้อมูลเพียงพอภาษาที่ใช้เป็นไงครับเหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะครับตรงกับมาตรฐานไหมครับต้องให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้คำถามเป็นยังไงครับคำถามที่ดีและเหมาะสม1คือหาข้อยุติได้คำถามต้องชัดเจนสั้นใช่มั้ยครับไม่เนื้อหาอะไรที่มันยาวไปก็ตัดออกได้ก็ตัดนะครับใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายมีอะไรอีกครับอาจารย์ถ้าเป็นเกษตรทำไงดีครับไม่หรือว่าควรหลีกเลี่ยงปฏิเสธซ้อนปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบของตัวเองว่าเป็นไปตามที่อาจารย์เล่าไหมนะครับตัวเลือกก็ควรสั้นยาวเท่าๆกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็เรียงลำดับให้เหมาะสมถูกไหมครับอาจารย์มีตัวที่เลือกที่ถูกต้องไม่เทียบเคียงกันได้นะครับข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์ถ้าแบ่งเป็นประเภทมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับอาจารย์อันที่1ปกติที่อาจารย์เคยออกก็คือมีข้อคำถามแล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบใน1ข้อเราจะเรียกมันว่ารูปแบบคำถามเดียวนะครับอาจารย์แบบนี้เป็นต้นก็คือจบใน1คำถามมีคำถามมีสถานการณ์แล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบเราเรียกว่าคำถามเดียวอาจารย์อาจจะใช้วิธีเลือกก็คือสิ่งที่กำหนดให้มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับอันนี้เรียกว่าคำถามเดียวแบบนี้อันที่สองก็คือเพิ่มสถานการณ์เข้ามานะครับแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับสถานการณ์นี้ก็ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาใช้ต่อภาษาที่ใช้ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็มีคำถามมีตัวเลือกนะครับแบบนี้อาจารย์สามารถที่จะใช้หลายรูปแบบผสมกันในชุดข้อสอบชุดเดียวก็ได้อันที่3ก็คือว่า1ข้อมูลชุดเดียวเนี่ยสามารถนำไปตอบได้หลายข้อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ตอบได้หลายข้อนะครับเหตุผลที่ใช้วิธีนี้เพราะอะไรครับอาจารย์ว่ามีข้อดีอย่างไรมันมีแนวคิดที่สามารถที่จะถามนักเรียนได้หลายอย่างภายในชุดข้อมูลชุดเดียวแทนที่จะออกหลายข้อแล้วก็ใช้สถานการณ์เดียวกันแล้วก็ใช้ถามแนวคิดได้แตกต่างกันภายในชุดสถานการณ์เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเด็กจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะเกินไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่3สุดท้ายแล้วครับอาจารย์รูปแบบที่4ก็คือเหมือนที่ตอนต้นที่เราเคยทำเขาเรียกว่าผสมผสาน

ก็คือมีคำถามมีตัวเลือกแล้วก็มีให้อธิบายนะครับผสมผสานเราเรียกว่าแบบผสมผสานก็คือมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้ตอบและสุดท้ายก็ให้เขียนตอบหลักๆ ก็คือมี4อย่างนี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับจะมีรูปแบบอื่นอีกด้วยนะครับอาจารย์แต่ว่าหลักๆที่เขานิยมใช้กันก็คือมี4รูปแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะนำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบเราก็เรียกรวมกันว่าข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับแต่จะเป็นแบบไหนก็อยู่ในภายใต้หัวข้อเดียวกันข้อสอบแบบเลือกตอบแล้วก็ให้เหตุผลสามารถใช้เป็นประเมินระหว่างเรียนได้ไหมครับอาจารย์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประเมินหลังจบบทเรียนหรือหลังจบหน่วยประเมินเพื่อตัดสินได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแบบนี้จะมีข้อดีคือว่าเราสามารถรู้ได้จริงๆว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเหมือนที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณานะครับอาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้นะครับข้อสอบแบบให้เลือกแล้วก็เขียนเหตุผลเนี่ยพวกผมได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนใช้วิธีนี้ที่อาจารย์สัญลักษณ์บอกว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะคิดไม่ได้คิดไม่ตอบคำถามไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้นะอาจารย์นักเรียนคิดได้จากถ้าดูจากเหตุผลนักเรียนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเราสามารถใช้ข้อสอบแบบนี้เพื่อตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนได้ดีมากเลยครับอาจารย์ลองไปใช้ดูนะครับจะรู้ว่าเด็กเขาคิดยังไงเหมือนที่ตั้งแต่ต้นที่บอกครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะควายอะไรนะครับทำไมถึงข้อใดคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเขาบอกควายที่เป็นฝูงอยู่รวมกันเพราะว่ามันมีมากกว่า1ตัวเลย10ถึง20ตัว10ถึง30ตัวอยู่รวมกันเขาเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นหรือมวลของดินน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กก็บอกเอาไปทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอาจจะหยิบบางส่วนออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเด็กเขาก็จะมีความเข้าใจและประสบการณ์เดิมของเขานะครับข้อสอบแบบนี้ก็จะดีในแง่ที่ว่าคุณครูสามารถรู้แนวคิดของนักเรียนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับอาจารย์ผมได้พูดไปแล้วนะครับสุดท้ายสิ่งสำคัญที่จะฝากอาจารย์หลักการในการออกข้อสอบแบบ4ตัวเลือกมี4ข้อหลักๆนะครับ1สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด2ตรงกับพฤติกรรมคำถามและชัดเจนนะครับเหมาะสมความเหมาะสมของตัวเลือกนี่คือข้อสรุปที่เป็นคัมภีร์ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ออกข้อสอบได้นะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าตรงกับพฤติกรรมหมายถึงอะไรชัดเจนของคำถามยังไงเหมาะสมกับตัวเลือกอย่างไรนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบของอาจารย์หลักๆนะครับสามารถใช้รูบริกในการบอกความชัดเจนของคำถามอาจารย์ได้สร้างรูบริกบอกว่าความเหมาะสมของตัวเลือกอาจารย์ได้เมื่อกี้อาจารย์ช่วงเช้าได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับการสร้างรูบริกเพื่อบอกว่าคำว่าตรงกับพฤติกรรมหมายความว่ายังไงชัดเจนของคำถามหมายความว่ายังไงความเหมาะสมของตัวเลือกหมายความว่ายังไงนะครับแต่ผมสร้างรูบิกง่ายๆของผมอย่างนี้ครับอาจารย์จะลองให้อาจารย์ลองใช้รูบิกที่ผมสร้างขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นสเกลมากนะครับผมแค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เฉยๆนะครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่ผมออกเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ดีหรือเหมาะสมในเบื้องต้นหรือไม่นะครับอาจารย์ลองมาดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะสรุปเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าข้อสอบเราดีไม่ดีจะทำได้ยังไงใน4ข้อนี้นะครับผมก็สร้างเป็นคำถามขึ้นมาเป็นไอเทมขึ้นมาง่ายๆนะครับมี9ข้อ

แต่ก่อนที่ผมจะไปประเมินข้อสอบผมจะทำเขาเรียกว่าการสร้างข้อสอบแบบบันทึกการสร้างข้อสอบหรือBlueprintของผมขึ้นมา1อัน1ข้อก็จะต้องมีองค์ประกอบแบบนี้ชั้นอะไรปอไหนนะครับหรือช่วงชั้นที่เท่าไหร่สาระอะไรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์การงานภาษามาตรฐานการเรียนรู้เขียนว่าอย่างไรพฤติกรรมที่ผมจะวัดคืออะไรข้อคำถามของผมคืออะไรและตัวเลือกคืออะไรนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมถนัดนะครับอาจารย์อาจจะถนัดแบบอื่นก็ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอาจารย์ในการสร้างข้อสอบแต่ละข้อมันต้องประกอบไปด้วยเราต้องรู้ว่าเด็กนักเรียนที่เราจะต้องวัดอยู่ชั้นไหนสาระที่เราจะวัดคือสาระอะไรนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่พูดถึงคืออะไรหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะวัดคืออะไรก็ใส่ตรงนี้นะครับพฤติกรรมที่จะวัดก็คือรู้จำเข้าใจหรือนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์หรือทักษะกระบวนการนะครับคำถามของเราที่จะใช้คืออะไรตัวเลือกคืออะไรนะครับอันนี้คือแบบบันทึกเก็บไว้เวลาอาจารย์นำไปรวมเป็นฉบับเดียวก็จะได้รู้ว่าแต่ละข้อมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับทีนี้ผมสร้างข้อสอบเสร็จปั๊บผมได้ข้อสอบมาละผมอยากรู้ว่าข้อสอบของผมมีความเหมาะสมหรือดีพอหรือยังเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำไปใช้กับนักเรียนผมอาจจะก่อนที่จะไปให้เพื่อนดูผมจะใช้เครื่องมือตัวเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประเมินว่าข้อสอบเรามันโอเคไหมก่อนนะครับก่อนที่จะให้เพื่อนครูดูหรือว่าเอาไปใช้กับนักเรียนผมก็ลองสร้างเขาเรียกว่าเกณฑ์การประเมินง่ายๆขึ้นมา9ข้อนะครับไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมจะดีหรือไม่ดีผมใช้แค่9ข้อนี้ครับข้อสอบผมนี่ตรงกับมาตรฐานหรือไม่ถ้าใช่ก็คือติ๊กตรงกับพฤติกรรมที่จะวัดไหมผมตั้งไว้ว่าผมต้องวัดความเข้าใจของเด็กถ้าเด็กสอบข้อสอบข้อนี้เด็กต้องเข้าใจหรือสามารถทำได้ตามที่ผมต้องการก็ใช่ภาษาที่ใช้อ่านง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไม่ใช่นะครับเป็นประโยคที่สมบูรณ์สั้นกระชับได้ใจความนะครับสอดตัวเลือกสอดคล้องคำถามมีความยาวใกล้เคียงกันตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้หรือมีที่ไปที่มานะครับสถานการณ์ถ้าผมมีในข้อนั้นก็ให้ข้อมูลเพียงพอกับการตอบคำถามนี่คือเครื่องมือประเมินข้อสอบเบื้องต้นของผมนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาอย่างนี้เป็นผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมดีไม่ดีผมสร้างขึ้นมาแบบนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าไม่ชอบแบบนี้แต่มีไอเทมอื่นซึ่งทำให้ข้อสอบอาจารย์ดีขึ้นอาจารย์สามารถสร้างแบบอื่นได้นะครับแล้วผมเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับอาจารย์แต่ละข้อก็คือหลักการที่เขาได้กล่าวไว้ในทั่วๆไปใช่ไหมครับว่าข้อสอบที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับอาจารย์จาก9ข้อนี้อาจารย์เลือกข้อสอบที่อาจารย์ออกไว้มา1ข้อแล้วอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูตาม8ถึง9ข้อนะครับถ้าอาจารย์ไม่มีสถานการณ์อาจารย์ก็ไม่ต้องประเมินนะครับถ้ามีเฉยๆแล้วก็ประเมินข้อ1ถึงข้อ8แต่ถ้ามีสถานการณ์ด้วยก็ข้อ9ด้วยนะครับอาจารย์ลองเลือกมา1ข้อแล้วประเมินดูว่าข้อสอบที่อาจารย์ออกมาเนี่ยนะครับหรือเคยใช้เนี่ย1ข้อนะครับอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าใช่ที่สุดในความรู้สึกอาจารย์ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงนะครับใน8ข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แน่ใจและอาจารย์สามารถจะถ้าบอกว่าไม่ใช่อาจารย์จะปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นครับผมให้เวลาอาจารย์15นาทีครับในการประเมินข้อสอบของตัวเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่ Google Drive ไว้แล้วก็ให้เดี๋ยวผมจะมี QR Code ให้อาจารย์ดาวน์โหลดไปใช้นะครับ

เดี๋ยวให้อาจารย์ดาวน์โหลดเลยก็ได้ครับไปดูในหน้าจออาจารย์เลยมันเป็น PDF ไฟล์นะครับอาจารย์สแกน QR โค้ดนี้ได้เลยครับแล้วก็สแกนใส่เครื่องตัวเองได้เลยครับ

0: มันจะเป็น PDF ไฟล์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้ Line ก็ได้ครับอาจารย์ Line แล้วก็ Add Friend ไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ QR Code แล้วให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ข้อสอบที่อาจารย์ได้นำมาหรือได้ออกมา1ข้อนะครับแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นประเมินว่าเหมาะสมไหมดีไหมอย่างไรนะครับและถ้ายังไม่ดีอาจารย์จะปรับแก้ข้อสอบของอาจารย์อย่างไรนะครับผมให้เวลาอาจารย์15ถึง20นาทีครับปรึกษากันได้เลยนะครับอาจารย์ข้ามสาระก็ได้ครับคุยกันในกลุ่มตัวเองนะครับกำกึ่งถ้าอาจารย์จะทำให้ใช่ทุกข้อไอ้ข้อที่ไม่ใช่จะปรับยังไงนะครับลองพิจารณาแล้วก็ปรับดูนะครับอย่างเช่นประโยคสั้นกระชับได้จากความถ้าบอกว่ามันยังไม่สั้นไม่กระชับก็ลดคำที่ไม่จำเป็นออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเลือกไม่เป็นในทางเดียวกันอาจารย์ก็ลองเปลี่ยนตัวเลือกดูนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่จะลองนำเสนอให้เป็นตัวอย่างอาจารย์มีอาสาสมัครไหมครับอาจารย์ปิดจ็อบมีไหมครับมีไหมครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์เดี๋ยวผมเดินไปหาอาจารย์แต่พอดีไม่มีไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับขออภัยด้วยอาจารย์ลองนำเสนอข้อสอบที่อาจารย์เริ่มจากตัวชี้วัดมันกล่าวว่ายังไงนะครับแล้วก็ข้อต่างๆอาจารย์คิดว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็นำเสนอ
1: ค่ะก็จริงๆอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแต่เห็นอาจารย์มองมาทุกครั้งเลยก็เลยสบตาค่ะนะคะก็สำหรับข้อสอบที่ออกนะคะก็เป็นข้อสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยค่ะนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่มาตรฐานการเรียนรู้ท 4.1 ป3/2นะคะตัวชี้วัดกล่าวว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะข้อสอบที่คุณครูออกก็คือนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนตั้งคำถามว่าจากประโยคคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดและทำหน้าที่ใดนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่ให้นักเรียนเลือกจะทำเป็นตารางแบ่งเป็น2ช่องช่องที่1

0: คือชนิดของคำช่องที่สองก็คือหน้าที่ในประโยคกอไก่ชนิดของคำตอบว่าคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือกริยาขอไข่ชนิดของคำก็คือคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานคอควายชนิดของคำก็คือคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานงองูคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือกรรมค่ะอันนี้ครูก็ใส่ลงไปด้วยว่าเป็นขั้นวิเคราะห์เป็นข้อสอบขั้นวิเคราะห์นะคะจากการประเมินนะคะข้อสอบว่าเป็นข้อสอบที่ดีหรือไม่ตามรายการที่คุณครูให้รูบิกไว้นะคะข้อที่1รายการก็คือข้อสอบสอดคล้องกับมท.มาตรฐานคุณครูมิ้งก็ตอบว่าใช่ข้อ2ข้อสอบตรงกับระดับพฤติกรรมก็ตอบว่าใช่เพราะพฤติกรรมบอกว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะข้อที่3ภาษาที่ใช้ในคำถามอ่านเข้าใจง่ายก็ใช่ค่ะข้อที่4คำถามเป็นประโยคสมบูรณ์ก็ใช่ค่ะคำถามสั้นกระชับได้ใจความใช่ค่ะตัวเลือกสอดคล้องกับคำถามใช่ค่ะตัวเลือกความยาวใกล้เคียงกันนะคะใช่ค่ะตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือเป็นไปได้ใช่ค่ะสถานการณ์มีข้อมูลเพียงพอสอดคล้องกับการตอบคำถามสถานการณ์ก็คือประโยคนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนค่ะเรียบร้อยครับปรบมือขอบคุณค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ของอาจารย์นี้เป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับบอกว่าระบุคำที่ขีดเส้นใต้ว่าทำเป็นคำชนิดใดและหน้าที่อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่ามันอาจจะถึงขั้นวิเคราะห์ไหมครับวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแยกส่วนย่อยเหมือนที่อาจารย์บอกแยกคำแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับเป็นคำชนิดใดก็เป็นไปได้นะครับที่จะถึงขั้นวิเคราะห์แต่ถ้าระดับที่รองลงมาก็อาจจะอยู่ในขั้นเป็นยังไงครับเข้าใจใช่ไหมครับคือเห็นลักษณะของคำมาหลายอย่างนะครับลักษณะของประโยคเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นคำในลักษณะยังไงถ้าเด็กมีความเข้าใจเราอาจจะระบุว่าตั้งแต่ระดับเข้าใจจนถึงขั้นวิเคราะห์แต่ละส่วนนะครับก็พอจะตรงกับระดับของนักเรียนชั้นป.3นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ต้องดูที่ตัวชี้วัดของอาจารย์ด้วยคำว่าระบุเนี่ยมันอยู่ในระดับของพฤติกรรมที่ต้องให้นักเรียนไปถึงคือเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือว่าการวิเคราะห์นะครับจากประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์อันนี้อาจจะต้องไปนั่งวิเคราะห์มาตรฐานอีกทีนึงนะครับมีท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับครูหน้าครูเดินมาเดินหนีก็ได้ครับมีไหมครับอาจารย์เดี๋ยวถ้างั้นเราลองมาดูข้อสอบที่เราเคยพิจารณาตั้งแต่ต้นดูนะครับข้อนี้ผมไม่ไหนเอ่ยอันนี้ครับอาจารย์ข้อนี้นะครับที่เราพิจารณาดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชนิดใดใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกคือปะการังสนทะเลชบาหญ้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเด็กบางคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นพืชน้ำสิ่งที่จะช่วยให้เด็กอาจจะช่วยเหลือนักเรียนในการเด็กที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าดอกไม้ทะเลกับปะการังเนี่ยเป็นลักษณะยังไงอาจารย์จะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าเด็กเขาไม่เคยรู้จักสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้เลยใช้อะไรดีครับสำหรับเด็กให้ดูภาพแทนใช่ไหมครับอาจจะนำเสนอด้วยรูปภาพนะครับคือภาพนี้อาจจะหนึ่งภาพสื่อได้ความหมายได้มากกว่าคำหนึ่งคำนะครับก็อาจจะช่วยให้เด็กเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันอาจจะมีภาพประกอบดอกไม้ทะเลมีลักษณะดังรูปนักเรียนคิดว่าดอกไม้ทะเลอยู่ใน อยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิด

ใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบได้มากขึ้นแทนที่จะใช้เป็นคำเฉยๆอันนี้ถ้าเด็กนักเรียนไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเด็กคนที่เคยเห็นเขาก็จะจำได้ใช่ไหมครับเขาจะตอบได้แต่เด็กที่อยู่ที่ไหนอะแถวบ้านผมอะ

ดีขึ้นถูกไหมครับอาจารย์แทนที่จะให้เด็กเรียนจำเขาก็จะได้ใช้ข้อมูลที่คุณครูให้ในสถานการณ์มาตอบมันก็จะดีขึ้นหน่อยนึงและถ้าจะปรับนะครับอาจารย์แต่ก็ครับแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ชบาย่าครับ2ข้ออาจารย์คิดว่าจะปรับตัวเลือกตัวรวงใช่มั้ยครับปรับอะไรครับเดาว่าอะไรครับอาจารย์อ๋อชบากับย่าเป็นน้ําจืดเหรอครับอ๋อปลากับย่านี่อยู่น้ําจืดชบากับย่ามั้ยครับครับไม่ว่าอะไรครับข้อนี้ก็คือเป็นข้อสอบก็โอเคนะครับความสามารถที่จะจำแนกเด็กที่เก่งออกจากเด็กที่ไม่เข้าใจนะครับแต่ทีนี้ผมสิ่งที่คิดว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือเหมือนกับที่อาจารย์สัญลักษณ์พูดว่าสนทะเลนี่อาจจะเป็นตัวลวงที่ดีใช่ไหมครับควรจะเก็บไว้หรือควรจะปรับออกครับแต่ตัวลวงที่ดีก็คือขอไข่ครับอาจารย์เด็กคิดว่าดอกไม้ทะเลกับสนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นที่คำนะครับถ้าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีรูปก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับอันนี้ใช่ไหมเอ๊ะผมเอาข้ออันนี้ครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดตอนที่อาจารย์ทำช่วยกันทำใช่ไหมครับก็จะพบว่าอาจารย์ตอบว่ามันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเฟิร์นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับอาจารย์กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดเด็กอาจจะตอบว่ามอสเพราะว่ามอสมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำที่เด็กตอบเหตุผลเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เราทำให้เด็กคิดได้หลายเกณฑ์ใช่ไหมครับเกณฑ์คืออาจจะบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำพืชที่เป็นกอไม่เป็นกอข้อคำถามเราควรจะระบุสักนิดหนึ่งดีไหมครับอาจารย์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราว่าต้องการให้เด็กจัดกลุ่มตามประเภทของพืชที่เป็นไงครับพืชดอกกับพืชไม่มีดอกใช่ไหมครับเราก็อาจจะบอกว่าสำหรับคำถามนะครับกุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพืชชนิดใดถ้าจัดกลุ่มตามเกณฑ์มีดอกกับไม่มีดอกเป็นต้นเด็กก็จะได้ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยในลักษณะนั้นความเข้าใจของเด็กได้ดีขึ้นนะครับตะไคร้ไม่ค่อยออกดอกด้วยไม่คิดจะมีดอกใช่ไหมอาจารย์มีดอกกับไม่มีดอกข้อนี้เพราะฉะนั้นกอไก่น่าจะปรับเป็นอะไรดีครับใช่เมื่อกี้ผมถึงบอกให้ใส่เกณฑ์ว่ามีดอกกับไม่มีดอกครับใช่อย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์นี่คือวิธีการปรับข้อสอบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ1เราอาจจะปรับที่คำถามให้ชัด2ก็คือตัวเลือกให้มันแบบไปในทางเดียวกันหรือทำให้มันเป็นตัวลวงที่ดีขึ้นโดยการปรับคำถามตัวเลือกนะครับอาจารย์ครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับว่าสรุปในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับ

0: เราก็สามารถที่จะประเมินได้คร่าวๆว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเราควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้คำถามมันดีขึ้นอย่างไรตัวเลือกต่างๆมันดีขึ้นอย่างไรหรือสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรก็มีแบบประเมินง่ายๆมาให้พิจารณานะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูจากแบบประเมินนั้นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างข้อสอบชุดข้อสอบควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่วันนี้ผมได้มาเล่าให้ฟังส่วนคิดว่าในการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบนะไม่น่าจะทันในวันนี้นะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนต้องขอจบเลยอาจารย์บอกครับแล้วก็มีคำถามไหมครับอาจารย์อาจารย์ดร.กุศลินมีเรื่องจะเสริมใช่ไหมครับเชิญครับ
1: อาจารย์คะการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอ่ะเหมือนง่ายนะแต่จริงๆยากเพราะว่าแม้แต่เราข้อสอบที่อาจารย์ดร.วันชัยนำมาโชว์ค่ะเป็นข้อสอบที่เราใช้คู่กับการวิจัยหนังสือเรียนที่เราต้องมาสอบเด็กทุกปีอะค่ะแล้วเราก็พบว่าแม้พยายามประชุมข้อสอบให้ดีอย่างไรอะการคิดช้อยที่จะยุติธรรมกับเด็กจริงๆที่เด็กจะต้องใช้ความรู้มาตอบแล้วไม่มีการเอาประสบการณ์เดิมหรือการตีความหลากหลายอะค่ะมาใช้อะค่อนข้างยากแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบชุดนั้นดีหรือไม่ดีก็คือเอาข้อสอบไปใช้เสร็จอะค่ะต้องเอากลับมาวิเคราะห์คือไม่ใช่แค่ตรวจให้คะแนนเด็กแต่เราต้องเอากลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนี้ถ้าอาจารย์จำได้ตอนต้นชั่วโมงที่อาจารย์วันชัยมีเราเรียกว่าทูเทียมีบรรทัดมีเส้นบรรทัดแล้วให้เด็กให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลของเด็กน่ะจะเป็นตัวบอกเราว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือบางครั้งอะค่ะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วตัวข้อสอบเราอะไม่ชัดเจนกับเขายกตัวอย่างเช่นได้พูดเรื่องสารอาหารประเภทแป้งไหมมีไหมข้างบนไม่มีอ่ะอันที่เจออีกข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะก่อนไปประเภทแป้งไอเนี่ยคือข้อใดไม่เข้าพวกเมื่อวานไงจำได้ไหมข้อสอบอะข้อใดไม่เข้าพวกปูสิงโตหอยอะจำได้ไหมคะอันนั้นน่ะมันเป็นไม่มีสาระมันเลยดูขำๆใช่ไหมไอ้เนี่ยไม่เข้าพวกคือกุหลาบกับผักตบชวาอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชอะไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์น่ะคุณบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนคือมันอยู่พวกเดียวกับกลุ่มไหนไงอันไหนเข้าพวกจริงๆปรับเป็นภาษาพูดคือกุหลาบกับผักตบอ่ะอยู่พวกเดียวกับพืชชนิดไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์น่ะใช่ป่ะนี่ไงคือนี่ขนาดนักวิชาการออกนะเรายังพลาดเลยว่าเพราะว่าเรามีเกณฑ์ของเราในใจก็ปอเนี้ยมันเรียนแค่มีดอกไม่มีดอกอ่ะใจเราก็คือมุ่งแต่มีดอกไม่มีดอกไงไม่รู้ปออะไรอ่ะปอนี้ปออะไรไม่รู้ป5ตามตัวชีวัด60เอ้ยปรับปรุง60ใจผู้ออกข้อสอบอ่ะเกณฑ์อยู่ในใจแต่เกณฑ์มันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในข้อสอบพอเด็กอ่านปุ๊บแล้วครูจะเอาพวกไหนดีล่ะเนี่ยครูอยากให้เราตอบพวกอะไรเทอมนึงอ่ะเรียนมาตั้งหลายอย่างเด็กไม่ได้เรียนแค่มีดอกไม่มีดอกในชีวะนะแต่เด็กเรียนสารพัดเลยแล้วจะรู้ไหมครูอยากได้อะไรนี่ไงมันหลุดได้นะจึงมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องพิจารณาและวิเคราะห์ดีๆบางครั้งหลุดพอเราไปสอบแล้วกลับมาค่ะเราก็จะเห็นว่าเราออกข้อสอบบางทีพลาด2ก็คืออันนึงที่เราเจอก็คือใจเราก็คิดแต่ประสบการณ์ผู้ใหญ่อะเนาะแล้วคิดแต่ประสบการณ์ตัวเองผู้ออกข้อสอบข้อใดไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งชัดเจนเนาะข้อสอบอะอาหารในข้อใดต่อไปเนี้ยไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งไม่มีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่เอ้ยโทษค่ะอาหารในต่อไปนี้ข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่อะไรวะไก่ทอดขอไข่ผัดผักคอควายพอดีปฐมต้นเนาะ3ช้อยข้าวมีโทษดิฉันจำโจทย์ผิดไงข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้ง จคนออกข้อสอบเนี่ยข้อนี้ชัวร์เลยแบบใครก็ทำได้ตอบคือน่าจะข้าวเนาะปรากฏว่าข้าวมีอยู่ 50% ไก่ทอดซะ 25% ผัดผักซะ 25% ที่ตอบแบบเนี้ยเราก็ไปดูเกิดอะไรขึ้นเราสอนไม่ดีหนังสือเราผิดหรือไงทำไมเด็กตอบไก่ทอดไก่ทอดมันควรจะแค่โปรตีนกับน้ำมันน่ะเออเด็กให้เหตุผลว่าไก่ชุบแป้งทอดไงอย่างเงี้ยจะให้คะแนนถูกหรือผิดดีคือพอมันเป็นเหตุผลปุ๊บอะเอาวะสมมติเต็ม1เนาะ 0.5 แล้วกันก็คือให้บ้างไง 0.5 แล้วกันเพราะอย่างน้อยชุบแป้งทอดมันมีจะมีแป้งผัดผักอาจารย์เออเด็กให้เขียนเหตุผลมาเพราะว่าแม่เวลาแม่ทำผัดผักแม่ใส่แป้งด้วยน้ำแป้งอะค่ะเออเป็นให้มันเหนียวเหนียวเหมือนรัดหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้แป้งอะไรแหละแต่เราก็กลายเป็นว่าเอ้าแล้วช้อยของเรากลายเป็นช้อยของเราไม่ลวงเด็กบางจากประสบการณ์เดิมของบางอย่างของเด็กบางกลุ่มไงคะหรือที่เราเจอข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าป.5เนาะหยาดน้ำฟ้ากอไก่เมฆหยาดน้ำฟ้ากอไก่เมฆขอไข่ฝนคอควายหิมะงองูลูกเห็บที่ถูกคือหยาดน้ำฟ้าน้ำจากฟ้าข้อใดไม่ใช่น้ำที่มาจากฟ้า1เมฆฝนหิมะลูกเห็บเมฆเพราะเมฆเป็นน้ำฟ้าที่ยังอยู่ไม่ตกลงมาใช่ไหมอยู่ข้างบนฝนตกมาจากฟ้าหิมะตกมาจากฟ้าลูกเห็บตกมาจากฟ้าควรจะตอบเมฆไงเด็กในโรงเรียนใหญ่ทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพและเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ตอบลูกเห็บเหตุผลคือเพราะลูกเห็บเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนหลังหมามันเราไม่รู้เด็กจะคิดอะไรแต่ลูกเห็บลูกของเห็บเพราะฉะนั้นลูกของเห็บไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตแต่ในฐานะนักพัฒนาหนังสือเพราะเราทำเพื่อเช็ควิจัยหนังสือแล้วใช่ไหมข้อนี้ทำให้เรารู้ว่านอกจากไปปรับข้อสอบเนอะเราต้องปรับหนังสือเราคือใส่รูปลูกเห็บลงไปในหนังสือเรียนด้วยเพราะเด็กบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าลูกเห็บเป็นอย่างไรอีกงานอันนี้ครูอันนี้ครูอะไรอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมแล้วเราบอกว่าสัตว์ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยมีอะไรบ้างบลาบลาบลาเมื่อบอกว่ามีปลาตีนปลาตีนเรารู้จักเนาะคนประจวบรู้จักพอช่วงเบรกมีคุณครูจากเชียงรายเดินมาอาจารย์ขาปลาตีนเนี่ยเวลามันเดินมันปลาตีนเนี่ยมีกี่ขาก่อนคะมีกี่ขาแล้วเวลามันเดินมันไม่ล้มเหรอคะเริ่มงงกับคำถามไงมันไม่ล้มแปลว่าอะไรคะอาจารย์ทำไมมันต้องล้มเข้ากับนิทานปลาเลยนะปลาตีนเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคนมาตลอดชีวิตนะแล้วก็รู้จักปลาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ว่ามโนภาพของคุณครูคนนั้นอะอยู่เชียงรายแล้วอยู่ไม่อยู่บนดอยอ่ะไม่เคยเห็นปลาตีนอ่ะคิดว่าปลาตีนหน้าตาถ้าให้วาดรูปจะเป็นยังไงหัวปลาสมมตินี่คือหัวปลาข้อมือดิฉันคือหางปลาเนาะแต่เท้าของคนเนี่ยเหยียบพื้นใช่ไหมเขาคิดว่าปลาตีนอย่างนี้แล้วก็เดินสองเท้าแตกๆๆๆอ้าวแล้วมันไม่ล้มเหรอคะปลาตีนน่ะตัวมันยาวๆแล้วหัวมันชี้ฟ้าอยู่อย่างเงี้ยคนมันไม่เคยเห็นน่ะก็เอาประสบการณ์และจินตนาการตัวเองอ่ะเอามาทำความเข้าใจสิ่งใหม่เห็นไหมแต่เราก็ถึงบางอ้อว่าอ้ออย่าว่าแต่เด็กเลยบางทีประสบการณ์ผู้ใหญ่ก็ทำให้ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ต้องใส่รูปประตีนเข้าไปในหนังสือเรียนคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยอะค่ะดังนั้นน่ะการทำข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ว่าจะ3ตัวเลือกหรือ4ตัวเลือกมันง่ายตอนนี้ฉันยัง

ทำไม่เป็นดิฉันรู้สึกง่ายๆแต่จริงๆแล้วยากมากนะอาจารย์ยากกว่าทำข้อสอบแบบปลายเปิดอีกอะแบบอัตนัยอะหรือเติมคำในช่องว่างเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากเนี่ยยากสุดและปราบเซียนสุดแล้วอะเพราะหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นช้อยลวงหรือช้อยถูกนั้นน่ะเด็กมีโอกาสเข้าใจว่าคือมันลวงดีเกินไปอ่ะลวงจนเด็กเก่งและเด็กอ่อนต่างพากันตอบผิดไปหมดเลยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่อาจารย์หัดออกแบบข้อสอบนะคะหรือเอาข้อสอบเก่าของใครหรือของเราเองมาปรับอ่ะเมื่อนำไปลองสอบแล้วอ่ะอย่าแค่พอใจแค่บันทึกคะแนนแล้วเก็บจบอาจารย์พยายามหาด้วยว่าทำไมข้อนี้เด็กส่วนใหญ่ตอบผิดหรือมีเด็กตอบผิดคือถ้าไม่ทำทูทีอาจารย์ก็แค่เอาข้อนี้ไปคุยในห้องเรียนเท่านั้นเองเอาข้อที่เราสงสัยอ่ะไปคุยในห้องเรียนว่าวันก่อนคุณครูทดสอบเนี่ยครูพบว่าโจทย์ข้อนี้น่าสนใจมากเลยเราลองมาทำด้วยกันใหม่สิแล้วเราก็ทำอ้าวใครเลือกกอไก่ใครเลือกขอไก่คอควายงองูแล้วเราก็ให้เขาหาเหตุผลบอกเหตุผลเราด้วยไงเอาลูกทำไมลูกเลือกคอควายล่ะไหนใครเลือกคอควายทำไมคอควายถูกอย่างเงี้ยถูกไหมคะอาจารย์ก็จะได้ฟังความคิดเขาละแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี้ยน่ะไม่ได้เป็นที่ปัญหาข้อสอบแต่เป็นที่เขาเรียนแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็จะได้เปลี่ยนแผนการหรือปรับการสอนเราถูกไหมคะแต่บังเอิญถ้าเราพบว่าสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่เข้าใจผิดอ่ะมาจากข้อสอบเราเองนั่นแหละที่ไม่ดีพอไม่กระจ่างไม่ชัดเจนสำหรับเด็กเหมือนมีอยู่ข้อนี้ดิฉันไปสอบเองพืชในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวเรียนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่จำได้ว่าช้อยเนี่ยมีต้นหอมขึ้นช่ายผักบุ้งแล้วก็คะน้าปัญหาคือเด็กไม่กาสักทีเราก็เด็กกระสับกระส่ายเกือบทั้งห้องอ่ะแล้วก็ถามมีอะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นช่ายเป็นยังไงคะครูคือมันมีแต่ตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะคะผักบุ้งเด็กบางคนอาจจะรู้จักบางเด็กไม่กินผักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะแล้วผักบุ้งส่วนใหญ่เวลาเห็นมันไม่มาทั้งใบเนาะถูกป่ะคะถามข้อนั้นไม่ต้องคิดเลยรู้จำเพราะเรียนมาแล้วจะเข้าใจหรือวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเรียนครูไม่เคยสอนแต่เนี้ยเป็นสิ่งใหม่แล้วเด็กต้องทำความเข้าใจแล้วตอบถึงจะเป็นระดับสูงกว่ารู้จำแต่ทีนี้พอระดับสูงกว่ารู้จำสมมติข้อเมื่อกี้สูงกว่ารู้จำเด็ก40คนจะมีกี่คนนั่งพินิจใบคณะว่าขนานหรือเป็นร่างแหใช่ป่ะตอนอาจารย์กินข้าวผัดอาจารย์พินิจเส้นใบมันก่อนกินมั้ยไม่เนอะหิวก็กินเลยอ่ะถูกป่ะต้นหอมอย่างเงี้ยสรุปข้อนี้ถ้าจะเอาข้อสอบไปใช้ใหม่อาจารย์ทำไงต้องใส่รูปใส่ภาพบางคนบอกว่ามันก็ง่ายสิอาจารย์เด็กไม่ต้องรู้เลยว่าขึ้นช่ายนู่นนั่นนี่เป็นยังไงดูเส้นใบตอบได้เลยเอ้าก็พอแล้วไหมอ่ะก็เวลาอาจารย์จะให้เด็กแยกใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อาจารย์ให้ดูเส้นใบใช่ไหมอะแต่ไม่เคยให้ดูนี่ว่ามันเป็นเส้นใบของพืชอะไรแล้วจะไปแคร์ทำไมว่ามันจะเป็นเส้นใบของขึ้นช่ายหรือคะน้าคะน้าแล้วก็เส้นใบต้นหอมก็เส้นใบเราสอบเพื่อให้รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่เหรอแต่เราไม่ได้สอบเด็กแล้วทำให้ข้อสอบยากสุดๆเพื่อให้เขาตกไม่ใช่เหรอก็เราอยากจะเช็คว่าสอนไปแล้วอ่ะเข้าใจแค่ไหนสอนไปแล้วอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ข้างนอกได้แค่ไหนมากกว่ารู้จำอ่ะก็เราต้องการแค่นี้แล้วมันไม่น่าดีใจหรอถ้าเขาจะทำข้อสอบได้คุณครูบางคนน่ะยังมีความเชื่อโดยเฉพาะอาจารย์มหาลัยอ่ะขอนินทาตอนที่จะเรียนอ่ะมีความเชื่อว่าถ้ามีนต่ำๆนะเต็มร้อยมีนต่ำกว่า10ได้เนี่ยเขาเทพมากอะแต่เชื่อเหรออาจารย์ในแวดในอาชีพเราอะถ้าเราออกข้อสอบแล้วสอบเด็กแล้วเด็กสอบตกเนี่ยใครควรโดนด่าเด็กหรือครูเนาะสอนยังไงอะเด็กทำข้อสอบไม่ได้อะถูกป่ะคะแต่ก็ไม่ใช่ออกข้อสอบแบ

ไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งเรนเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับกับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทำให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทำให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น 2-3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% นะจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เชิญเสียงใคร
2: โอ้ยที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขานั้น

0: ว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
0: า
1: ถ้ำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้ที่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ถ้ำคำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะที่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึง

เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนด

น้องดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่างกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้จนทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวม

ั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสระและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9:20 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวน1คู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีก1คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

0: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยา ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุ

ไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรก่อน91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบละมงให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร
รวัดพระวรราชาธินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวด

ระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เชิญเสียงใ
2: ครที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพี่คนแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพุ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะ

0: ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้วเย้ประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
1: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่าทำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำทำนกก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำให้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: ราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

วัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราจะเรียนพุทธประวัติเราจะให้นักเรียนปฏิบัติเองนะคะโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

0: าพป๊อปอัพมาให้เด็กประดิษฐ์นะฮะสามารถนำมาประยุกต์กับพุทธประวัตินะฮะราคาก็ไม่แพงนะฮะไปถ่ายเอกสารมาแผ่นละ50นะ50สตางค์นะฮะเรามีนักเรียนอยู่30คนนะฮะเราก็ไปหาภาพมา30ภาพให้นักเรียนระบายสีแล้วก็แจกนักเรียนไปฮะเลขที่1ก็ได้แผ่นที่1เลขที่2ก็ได้แผ่นที่2ให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ทากาวให้ติดกับกระดาษอีกแผ่นนึงกระดาษอีกแผ่นนึงนะฮะอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะระบายสีแล้วทากาวแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะฮะตัดเลยค่ะเราจะต้องพับครึ่งนะคะดิฉันขออนุญาตขีดเส้นเลยค่ะดิฉันจะให้ภาพนี้ตั้งขึ้นดิฉันวัดนะคะวัดจากภาพนี้มาถึงคนของภาพนี้ค่ะปลายภาพนี้ค่ะเราวัดขึ้นไป1เท่าแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ตีเส้นลงมาห่างกันประมาณ1เซนกว่าตรงนี้ฮะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันถ้ามือใหม่นี่ฮะเราก็ต้องร่างค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ท่านเดียวกันนะฮะนี่ฮะเราก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะเราก็วัดขึ้นไป1เท่าค่ะแล้วก็จุดไว้ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นขนาน2เส้นนะฮะให้ประมาณเซนกว่าๆนะคะมือใหม่นี่เราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะส่วนท่านกลางนี้ค่ะเราก็เอาประมาณนี้เหมือนกันนะคะประมาณสัก3เซนนะคะประมาณ3เซน3เซนคืออะไรคะ3เซนแค่นี้นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะห่างจากเส้นกลางนี่3เซนนะคะแล้วเราก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะนี่คือฉบับล่างนะฮะอันนี้ร่างเสร็จแล้วนะคะดิฉันกรีดเลยนะคะเราก็พับตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จับตรงนี้ขึ้นนะฮะแล้วเราก็เอามุมนะฮะกับมุมมาชนกันนะฮะแล้วเราก็พับตรงนี้นี่เราเปิดมาเนี่ยท่านี้อันนี้ตั้งได้แล้วค่ะเราก็เอานี้ตั้งจับนี่ค่ะดิฉันก็ดึงออกไปนะฮะแล้วก็เอาทางนี้มุมกับมุมชนกันแล้วเลยยันพับขึ้นนี่ค่ะตั้งได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากัน
1: ลงมือตัดได้เลยค่ะนักเรียนคัตเตอร์เอาไม้บรรทัดนักเรียนเอาไม้บรรทัดวางเลยค่ะเชิญเลยค่ะตัดตามเช่นเลยค่ะนักเรียนเอาหนังสือพิมพ์ลองก่อนนะคะ
0: ตัดได้เลยค่ะตามเส้นนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูไม่สบายใจเกรงว่าลูกศิษย์จะไม่ระวัง
2: ป๊อปอัพอันนี้มันมีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนเล็กๆชั้นประถมนะฮะก็ต้องระวังเหมือนกันเกรงว่าจะเป็นภัยเหมือนกันต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะ
1: แล้วก็พับมาเลยปึ๊บแล้วปิดแล้วก็เอาด้านนี้ขึ้นมาด้านนี้ขึ้นนี่แล้วก็ทากาวเราจะให้ตั้งขึ้นละเราทำยังไงทุกคนดูนะเทคนิคเราเอาไม้บรรทัดไปไว้ที่ตรงศีรษะแล้วพับอย่างนี้ค่ะคนนี้ก็พับอย่างนี้ที่ตรงศีรษะนี้ค่ะแล้วเราก็เอามุมเมื่อกี้มุมขวานะอันนี้มุมซ้ายมุมกับมุมมาต่อกันแล้วมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับตรงนี้เลยค่ะไปดูนะแอนนี่

0: เอลียนกลายเป็นตั้งขึ้นมาได้เลย
1: งานเหล่านี้นะคะก็เป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะบางทีดิฉันพบเด็กที่ตัดตรงแขนพระพุทธเจ้านะคะดิฉันก็ไปเอากระดาษปิดเข้าไปก็ซ่อมได้เป็นการให้เห็นว่ามีวิธีแก้ไขนะคะแล้วเด็กก็พอใจนะคะแล้วก็นักเรียนก็คงจะภาคภูมิใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานพอประดิษฐ์เสร็จแล้วก็จะให้เด็กออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะอ่านให้เพื่อนฟังหรือมาบรรยายนะคะเด็กก็ฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วย
2: นางสุชาดาถวายข้ามะทุกปลายาตอนเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาซึ่งนางเข้าใจผิดคิดว่าพระสิทธัตถะเป็นเทวดามานั่ง
3: เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะและภาพก็สวยไหมคะ
4: สวยค่ะ
5: เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนได้8พรรษาในระหว่างพระสุนโธทนะประกอบพิธีแรกนาขวัญขนาดนั้นตะวันบ่ายมากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่บนพระแท่นใต้ต้นว่าใหญ
6: ่พราหมณ์ทั้ง8คนทำนายอย่างเดียวกับฤาษีอาสิตตดาบสส่วนโกธัญญะพราหมณ์ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดได้ยกนิ้วชี้นิ้วเดียวและพยากรณ์ว่าพระกุมารต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
7: ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานเทพยดาได้เนรมิตให้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4อันได้แก่คนแก่เจ็บตายและสมณะด้วยพระปัญญาทำให้พระองค์ยังรู้ว่ามหาชนไม่มีใครสามารถหลุดพ้นภาวะทั้ง4นี้ได้
3: เป็นยังไงคะ
4: สวยครับ
8: เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีน้ำพระทัยเข้มแข็งกล้าหาญและมีความฉลาดความสามารถรอบรู้ศาสตร์การปกครองโดยมีวิสาวามิตรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดี
3: เป็นยังไงคะเป็นไงคะ
4: สวยมาก
9: เท้าจักเทวราชทรงดีดพิณ3สายให้ท่านสิทธัตถะฟังท่านทรงเลือกเสียงพินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไป
3: ทาง3สายทาง3สายสายอะไรบ้างคะ
4: สาย
3: ตึงสายหย่อน
4: สายกลาง
3: สายตึงกับสายหย่อนสมควรจะปฏิบัติไหมคะ
4: ไม่
3: ควรนี่คือผลงานของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปทำเล่มเป็นใบงานสาระพระพุทธศาสนาใบของนักเรียนนี่ค่ะทุกใบเลยค่ะมีความสำคัญคุณครูก็จะเอาไปรวมกันแล้วก็พอรวมกันแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาอยู่ที่ในห้องของเราเป็นอย่างนี้น่าสนใจไหมคะ
4: น่าสนใจค่ะ
3: ค่ะนี่คือพุทธประวัตินะฮะพุทธประวัติเราก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้พระโอรสนะฮะของเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระนามว่าอะไร
4: พระราหุล
3: อัตตกิลมัฏฐานุโยคทางสายอะไร
4: ทางสายตึง
3: นี่ไงทรมานตัวนะฮะทรมานตนเราจะต้องลดละเลิกเราจะต้องลดสิ่งที่ไม่ดีของเรานะฮะเช่นกลับบ้านช้าฟุ่มเฟือยขี้เกียจเนี่ยเราต้องลดละคือละสิ่งที่ไม่ดีเช่นพูดจาหยาบคายนะพูดจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเลิกอะไรคะเลิกเสพยาเสพติดเช่นสูบบุหรี่นะฮะหรือดื่มเหล้าเบียร์อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นรู้แล้วต้องนำไปอะไรด้วย
4: ใช้
3: ด้วยใช้ปฏิบัติและคิดด้วยและบางครั้งเนี่ยค่ะนะคุณครูก็ควรจะมีการเล่นเกมบ้างเช่นพระโมคคัลลานะให้เด็กๆชูมือขึ้นว่าเป็นฝ่ายซ้ายพระสารีบุตรฝ่ายขวาถ้าคุณครูบอกว่าพระโมคคัลลานะหมายถึงเป็นอัครสาวกฝ่าย
4: ซ้าย
3: นักเรียนต้องยกมือ
4: ซ้าย
3: ถ้าครูบอกพระสารีบุตรต้องยกมือ
4: ขวา
3: ชูมือขวา

0: คัลลานะภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรพระโมคัลลานะภาษาลีบุตรพระโมคัลลานะผลจากการลงมือปฏิบัตินะเด็กก็จะเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์สื่ออันนี้ขึ้นมาได้นะแล้วเด็กก็อาจจะไปต่อยอดเช่นอาจจะเห็นภาพอย่างอื่นแล้วเด็กก็ทำได้นะเด็กก็อาจจะภาพแตกต่างออกไปนะภาพแตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะไปเห็นภาพเพื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับเราก็ไปถามเพื่อนได้นะเพื่อนก็อาจจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนี้ฮะเด็กเกิดชอบเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
1: สนุกตรงที่ได้ทำมังค่ะ
2: รู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น
3: ได้ศักดิ์ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติสนุกได้ทำภาพป๊อปๆแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
0: นักเรียนก็เกิดซาบซึ้งในวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เรียนโดยการอ่านเฉยๆเรียนด้วยการปฏิบัติเป็นการจูงใจให้เด็กอ่านเด็กบางทั้งถ้าเป็นหนังสือล้วนๆหรือภาพธรรมดาธรรมดาก็ดูเผินๆแต่ถ้ากลายมาเป็นภาพเหล่านี้ฮะเด็กก็จะชอบดูนะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน่าสนใจเป็นสื่อที่ไม่แพงเราถ่ายเอกสารเพียง50สตางค์เราก็ทำได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องไปซื้อมามากมายดิฉันคิดว่าได้รับความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะไม่ลืมที่จะนำอันนี้ไปเย็บเล่มนะคะแล้วก็เป็นผลงานให้นักเรียนภาคภูมิใจมาวางไว้หลังห้องนะคะนักเรียนก็จะมาเปิดดูกันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เด็กก็ชอบค่ะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเด็กเป็นสำคัญเด็กเป็นศูนย์กลาง

0: ในหลักสูตรของสังคมศึกษาเนี่ยนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของในหน้าที่พลเมืองที่จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการทันเหตุการณ์นะครับการทันเหตุการณ์เราก็เลยได้นำเอาเรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาในหลักสูตรของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของการเรียนการเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ถึงสภาพทั่วไปของบ้านเมืองนะครับความเป็นมาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในรอบวันต่างๆที่เขาจะได้ศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือข่าวต่างๆที่เขาได้รับหรือบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาจะได้นำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
1: กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและอยากอ่านข่าวเพื่อให้ทันต่อข่าวสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษาได้เดินทางมาเพื่อติดตามผลการวิจัยถึงการจัดการเรียนการสอนเรื่องข่าวและเหตุการณ์ของชั้นเรียนในวันนี
2: ้ที่สนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับเพราะพบว่าเด็กไทยเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือบริโภคข่าวเนี่ยค่อนข้างจะ

0: น้อยฉะนั้นเวลาที่สอนเนี่ยจะพบเลยว่าถ้าเราจะถามปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้นะครับหรือว่าตอบแล้วไม่ตรงประเด็นก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาโดยทำเรื่องคำว่ารูปแบบการเรียนรู้นะฮะแบบเน้นประสบการณ์จากเรื่องข่าวและเหตุการณ
1: ์สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามีข่าวคราวอะไรกันบ้างในเช้าวันนี
2: ้เด็กอายุ4ขวบเล่นประทัดแล้วมือระเบิดปุ้ม
1: มือระเบิดเอาไปประกอบเองใช่ไหม
2: ระเบิดปิงปอง
1: ประกอบเองแล้วก็เกิดการผสมส่วนผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มือขาดอ่ะ
3: รถเมย์คว่ำที่มาเลเซีย
1: ข่าวและเหตุการณ์นะครับเราก็จะเริ่มจากขั้นนำเนี่ยเราก็จะถามเด็กกันเราเอายกตัวอย่างข่าวมาหนึ่งข่าวเนี่ยว่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรทุกฉบับสื่อทุกอย่างลงข่าวหมดเราก็จะคุยกับเขาเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวครูให้ดูข่าวอันนี้ครูมีหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ข่าวเด่นวันนี้เขาบอกว่าทัวร์ไทยพลิกคว่ำตาย25สยองขวัญมาเลเซียนะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดลินิวนะครับแล้วลองดูอีกอันนึงถ้าข่าวไหนเนี่ยที่เป็นข่าวเด่นๆนะครับก็จะพาดหัวตัวใหญ่นี่ไทยรัฐนะครับทัวร์นรกมาเลชนวินาศไทยสยอง25ศพนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งถ้านักเรียนอ่านเป็นประจำเนี่ยก็จะได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันเนี้ยมันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้ว่าวันนี้ถามว่าวันนี้มีข่าวที่เราเด่นๆในนี้มีอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะตอบได้เดี๋ยววันนี้ครูจะแจกหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าในเนื้อหาของในหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างลองดูก่อนแจกไปครับนักเรียนพยายามเปิดให้ได้ทุกหน้านะครับว่าในแต่ละหน้านั้นมีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเรื่องข่าวว่าข่าวมันคืออะไรที่เขาอ่านไปเนี่ยเขารู้ไหมว่ามันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ทีนี้เรามาดูว่าข่าวและเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเรามาดูที่ PowerPoint อันนี้ข่าวและเหตุการณ์เนี่ยข่าวก็คือรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งเพิ่งค้นพบหรือถูกค้นพบใหม่หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เขาวิเคราะห์ข่าวเราจะมีตัวอย่างข่าวให้เขาก่อนนะครับว่าให้เขาสังเกตว่าข่าวเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับใครเป็นคนพูดแหล่งข่าวจากอะไรบ้างแล้วก็เนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเด็กเขาก็จะอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าข่าวเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงไหมให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวอันนี้สิว่าข่าวบนกระดานเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นสีแดงนะครับปริศนาวัตถุลึกลับเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
4: ข้อเท็จจริงครับ
1: ครับสีแดงเป็นข้อเท็จจริงนะสีม่วงเป็น
4: ข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นเรามาดูซิว่าจริงเท็จแค่ไหนปริศนาวัตถุลึกลับที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจมอยู่ในทะเลช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามันมีปริศนาวัตถุลึกลับจริงๆที่เกิดขึ้นแต่นักเรียนดูคำว่ามีเสียงล่ำลือกันว่ามีคนความคิดเห็นของคนอื่นและที่พูดออกมาว่าโอ้ในตู้มันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นอยู
0: ่การวิเคราะห์ข่าวเนี่ยมีความสำคัญไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือวิเคราะห์อะไรก็ตามที่เด็กได้รับประสบการณ์มาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครูเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเนี่ยคิดอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าครูในสมัยใหม่เนี่ยควรจะสอนเรื่องการวิเคราะห
1: ์คือถ้าเขาวิเคราะห์ข่าวได้เขาอ่านข่าวได้เนี่ยเขาก็จะคือไม่หลงเชื่อข่าวนั้นอย่างเดียวแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยจะให้ไม่วิเคราะห์ฉบับเดียวนะครับต้องอาจจะสัก2หรือ3ฉบับในเนื้อข่าวเดียวกันลองวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวเท็จหรือข่าวจริงนะครับเมื่อเด็กเขาสามารถวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิจารณญาณในการคิดของเขาแล้วล่ะว่าจะบริโภคหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่ให้ข่าวที่ถูกต้องบางคนอ่านไม่อ่านฉบับเดียวบางบ้านรับ2ฉบับคู่กันแล้วก็มาลองเปรียบเทียบข่าวดูว่าได้ไหมถูกไหมข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหน ไม่หลงเชื่อง่ายๆแต่ถ้าคนหลงเชื่อง่ายๆก็มีเยอะนะอ่านแล้วก็หลงเชื่อไปเลยก็มีแต่บางคนอ่านแล้วมีวิจารณญาณในการคิดเนี่ยก็จะไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ย

่อเรื่ององค์ประกอบของการทำหนังสือพิมพ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเช่นมีพาดหัวข่าวมีเนื้อข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อเราสอนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่บรรณาธิการข่าวหมายความว่าเป็นคนรวบรวมข่าวใครจะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ไปหาข่าวมาใครเป็นคนจัดทำรูปเล่มในการจะนำเสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะครับและส่งตัวแทนมารับกระดาษหนังสือพิมพ์ไปอ่ะแบ่งกลุ่มเลยครับ

0: ให้กับเราเขียนข่าวก็ได้แล้วมี่เป็นบรรณาธิการ
1: มี่เป็นบรรณาธิการนะเดี๋ยวเขาเป็นผู้สื่อข่าวให้
2: แล้วเขาก็อิงเป็นเอข้อสามข้อสี
1: ่ผู้จัดทำผู้จัดเล่มอะไร
3: แล้วหนังสือพิมพ์เราตั้งชื่อหรือยัง
4: ต
3: ั้งแล้วชื่อว่า
4: คันลองไทย
3: คันลองไทยโอเคได้ลองไทยก็ได้ใช้ได้ทำหัวหนังสือพิมพ์ให้สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาทำข่าวย่อยๆออกมาเมื่อแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทำให้เขาลงมือทำโดยจะให้ใช้เวลาสักประมาณ4สัปดาห์ในการทำและให้เขาดูต้นแบบจากหนังสือพิมพ์จริงๆแต่ว่าเนื้อข่าวเนี่ยเป็นความคิดของเขาเองนะครับเป็นความคิดเขาเองแล้วให้เขาแต่งเติมสร้างสรรค์ผลงานของเขาเองนะครับจะเป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในโรงเรียนก็ได้ผู้สื่อข่าวอาจจะไปหาข้อมูลจากน้องป.1ก็ได้ป.2ก็ได้แล้วก็นำมาเขียนข่าว

0: เด็กเนี่ยจะมีความชอบในการที่จะทำข่าวได้เขียนข่าวเองทำอะไรเองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอะไรลักษณะนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะทำข้อมูลของเขาออกมาเองได้หรือว่าข่าวที่เขาแต่งขึ้นมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขา
1: เป็นการคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยเอาเด็กเป็นสำคัญและทำนองเดียวกันมีวัตถุประสงค์รองก็คือว่าให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูง
0: ที่ให้ไปทำข่าวมาแล้วประมาณ4สัปดาห์เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะให้นำเสนอแต่ละกลุ่มให้นำเสนอข่าวที่ตัวเองไปทำมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างและรูปแบบการนำเสนอการจะให้นำเสนอเนี่ยนะครับเราก็จะบอกกับเด็กไว้ว่าเวลานักเรียนจะนำเสนอเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูลองหาข้อมูลดูที่ว่าเวลาเขาอ่านข่าวตอนเช้าทำยังไงนะครับดูจากโทรทัศน์ก็ได้หรือว่าฟังจากวิทยุก็ได้นะครับแล้วเราก็มาลองวางแผนกันดูที่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับโดยให้ทั้งกลุ่มเนี่ยออกไปนำเสนอพร้อมๆกันนะครับ4คนถ้ากลุ่มละ4คนก็นำเสนอพร้อมกันทั้ง4คนเลยแล้วก็แบ่งข้อมูลกันว่าใครจะอ่านข่าวอะไรใครจะอ่านข่าวกีฬาใครจะอ่านข่าวบันเทิงแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในการอ่านข่าว
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าเช้านี้ที่สาธิตจุฬานะครับเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการของเราวันนี้ขอพูดธรรมดาหนังสือพิมพ์ที่เราจะนำมาวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์คลองไทยรับการสนับสนุนจากพวกเราทั้ง4ท่านซึ่งในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมากมายทุกประเภทซึ่งเราจะมาเล่าสู่กันฟัง
3: โอ้ย
2: เรื่องแรกครับเมืองไทยได้ชิง3ถ้วยโดยเป็ดปวีณาได้รางวัล3ถ้วยจากการแข่งขันนะครับเป็ดปวีณาได้3ถ้วยตามภาพที่เห็นด้านช่องนี้นะครับจากการแข่งขันโอลิมปิกเป็ดปวีณาได้แข่งขันดูดซ่วมชนะได้ถึง3ครับแต่ละลูกนี่ก็สุดยอดครับต่อไปออกตัวเร่ง iPad ของบริษัท Apple ขนาด 45x15 เซนติเมตรมั้งได้ยินเสียงผมคงเบื่อแล้วใช่ไหมครับ
4: เบื่อมาก
2: งั้นขอเปลี่ยนพิธีกรครับ
5: เชิญครับ
6: ต่อไปนะคะเป็นข่าวกีฬาค่ะนี่ค่ะกีฬาที่เด่นที่สุดของวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันตารางเกมค่ะการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด4ประเภทคือ1

0: นก้น2วิ่งควาย3ทำนาและ4วิธีนิยมของทุกท่านค่ะคือเล่น Facebook ค่ะด้วยผลการสรุปการแข่งขันวันนี้นะคะ
1: เราให้อิสระในการเขียนข่าวของเขานะครับเพื่อให้เขาคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนเป็นพล็อตออกมาว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเด็กจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาแต่งข่าวออกมา
2: ในงานวิจัยของผมเนี่ยผมก็ได้ประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เนี่ยผลปรากฏว่า 80% เด็กชอบตัวอย่างประชากรของผมทำคือ106คนนะฮะ 80% ของเด็กชอบวิธีนี้เพราะเป็นวิธีที่เขาได้กระตุ้นให้เขาได้คิดกระตุ้นให้เขาได้ทำงานและอีกประการนึงก็คือว่าพอใจในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับ

0: it was language of the pupils. It was the pupil voice. So it said things like, it's cool to protect the planet. So I think, although you say it's for older pupils, I think there's actually stuff there that, in independent learning terms, young pupils would actually get from that. It's their website, you know, I think they'd enjoy it from that point of view.
1: Yeah. I agree with you, and the areas are set out there as well. There's year 7, year 8, year 9 area as well.
2: Well, great. Now let's move on to David's third choice of resource. This is another website, this time all about Antarctica. Explain this one to us, David.
1: Well, this is a very recent website that I think is a fantastic resource to look at a really exciting place, a fascinating place, Antarctica, and explore it in a really good, difficult way.
2: Now, it comes to us from the Royal Geographical Society. Would you like to give us a little tour?
1: Certainly. So the teacher's area shows us what is meant by different sections in each page. So for example, here you can see the section what, where and why. There are facts, cool clips, some excellent quality video clips. Icebreakers are starter activities, and there's lots of really neat little starter activities. Go with the flow are the main activities, extended.
2: Like it's really nicely thought out.
1: It's very well thought out. There's even an activity timer that you can see in the corner of the screen there, which can be set up at different speeds, which is Antarctica with a needle ticking around Antarctica and some lovely noises as well. So it's very multi-sensory.
2: Well, Stuart, what did you think of this resource?
3: Well, it's free, and that's a big consideration. And it covers a wide range of topics for a wide range of people. It's not just for pupils at Key Stage 3 or 4. It's really cradle to grave.
2: So as a teaching resource for you, not just sort of interest in the topic of Antarctica, you think this particular site stands out?
3: Oh, it's very good. It's highly professional. It's full of, as David says, multi-sensory resources that appeal to a wide range of children.
0: The only thing I'd add to it is that I like the way that comparisons are made. For example, on here it says about the average size of an ice sheet being the same as 10 Canary Wharf towers. It actually helps young people imagine what it's like. So it really understands about learning and how you imagine something
2: it's
0: like
2: very
0: this.
2: It's
0: rather a treasure trove, I think, of resources.
2: Well, thank you very much. Three very popular resources today. Just to recap, they were Jogit Key Stage 3 CD-ROM from Bolt Education, the Wickham High School Geography Department website from Wickham High School, and the Discovering Antarctica website from the Royal Geographical Society. For more information about the resources discussed, go to our website, it's teachers.tv/resource-review, or email us, resource-review@teachers.tv. I'd like to say a very big thank you to our panel, to David, to Stuart, and to Adrienne. Thank you for joining us. We'll see you next time on Resource Review. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรง f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะ

จาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้าทีจัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้าทีมีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้าพีดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติด

0: กันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน X จะได้ M1 V1I เท่ากับ M1 V1F cos θ บวก M2 V2F cos φ สำหรับแกน Y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน Y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ M1 V1F sin θ ลบ M2 V2F sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน X ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ M1 V1I หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว VF ทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น M1 บวก M2 VF cos θแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 น

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14 เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุก ฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา m นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค
5: ่
4: ะ
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศาถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่า

ถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
5: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
6: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี่

0: อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
1: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
2: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
1: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
3: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
0: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
2: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
0: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
2: หืมเก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
1: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
3: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
2: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
4: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
2: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
3: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
0: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
1: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
0: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
2: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
3: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
0: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
1: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
2: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
3: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
1: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
0: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: ทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดมีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขไนยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและใน

การคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos theta ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: เนื่องจากการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยมี2ซี่เป็นเรื่องของการคิดด้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยถ้าสภาวะอารมณ์ของคุณครูปฐมวัยดีก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนปฐมวัยของเราอ่อนโยนพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาของเขาเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพการที่เป็นครูในระดับอุดมศึกษานะคะมุ่งหวังอย่างมากให้นักศึกษาของเราที่จบการศึกษาไปเป็นครูที่ดีต้องมีความสุนทรียภาพในตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีความอ่อนโยนหากว่าเธอจะไปเที่ยวชมโลกงามค่อยตามค่อย
1: ด้วยความมุ่งหวังนี้เองอาจารย์นริศานันท์หรืออาจารย์นุ้ยจึงได้นำทฤษฎี BBLBrain Based Learning หรือการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการพัฒนาสมองทั้งด้านความคิดและทักษะทางอารมณ์มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหลากหลายสร้างบรรยากาศทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายมีความสุขในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดทักษะทางอารมณ์ที่อ่อนโยนและเมียดและใหม
0: ่ที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ BBL หรือว่า Brain Based Learningที่เด่นๆเลยค่ะคือการบริหารสมองหรือที่เรียกว่า brain gym ท่านี้จะช่วยทำให้ออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่สมองของเราได้ดีแต่ที่ไหนคะปุ่มขมับของเราคลึงค่ะคลึงเป็นวงกลมใช้มือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายหันหน้าไปทางขวาค่ะยิ้มไปด้วยยิ้มไปตลอดนะคะจะได้เซลล์สมองเจริญเติบโตหลังจากเบรนจิมแล้วก็จะมีเพลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะเนื้อเพลงมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณค่าในอารมณ์นะคะเกิดอินเนอร์ค่ะเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์หรือว่าโลกภายในของเด็กเขาจะรู้สึกว่าร้องเพลงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เย็นมีแต่เรื่องราวที่สวยงามแซ

0: สุดตาหลังจากที่เราใช้เพลงดนตรีแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นดูขั้นดูในที่นี้หมายความว่าเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงเราจะมีวิธียังไงล่ะที่จะสร้างให้เด็กปฐมวัยของเรามีอารมณ์มีสังคมที่ดีมีอะไรบ้างคะดนตรีมีเรื่องของศิลปะมีเรื่องของการเล่นต่างๆคุณครูมอบหมายงานไปมอบหมายให้ทำอะไรคะละครเพลง
1: อยากจะมาเยี่ยมเยียนบนโลกมนุษย์ก๊อกก๊อกก
0: ๊อก
1: ก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในบ้านไหมคะหนูหิวน้ำเหลือเกินไปไป

0: ือนจริงอะค่ะ
1: เหมือนจริง
0: อย่างเป็นคุณตาคุณยายเนี่ยก็ดูสมจริง
1: รู้สึกชอบหรือเปล่าขั้นที่3ก็จะไปสู่ขั้นของการติ๊งหรือว่า analyze ขั้นนี้คือขั้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันให้อะไรคะเรื่องนี้สอนอะไรคะสอนให้เด็กไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวอะไรอีก
2: ม
1: ี
2: น
1: ้
2: ำใจ
1: มีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือด้วยผลของความดีเป็นไงคะผลตอบแทนที่ดีหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการแอพพลายนะคะขั้นนี้เป็นขั้นการประยุกต์ใช้ค่ะเด็กปฐมวัยของเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างสมมติเขาดูละครเรื่องพรนางฟ้าพอกลับไปบ้านพฤติกรรมเขาจะเป็นไงคะสิ่งที่เขาจะไปใช้ช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งปันเพื่อนๆได้อีกการวางบทบาทของตัวเองมีหลายรูปแบบค่ะรูปแบบที่หนึ่งวางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยคือให้ทฤษฎีให้แนวคิดให้ความรู้ด้วยเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเห็นไหมคะการรู้สัมผัสในจุดเขียวเด็กต้องได้รับการสัมผัสสัมผัสแบบนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตีนะคะสัมผัสนุ่มนวลอ่อนโยนได้ร้องเพลงได้ฟังได้ชิมรสตรงนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดการรู้สัมผัสขึ้นประการที่สองบทบาทของการเป็นครูปฐมวัยด้วยให้เขาเห็นว่าการเป็นครูปฐมวัยที่ดีหน้าตาให้ทำยังไงสีหน้าแววตาการร้องเพลงลูกเล่นลีลาในการสอนทำยังไงครูก็มีนิทานเหมือนกันอยากฟังไหมคะ
3: อยากฟัง
1: ต้องทำยังไงคะเด็กๆมีพระจันทร์อยู่ดวงนึงค่ะพระจันทร์ดวงนี้เหงามากไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวไปเจอตัวแรกเจอช้างก็ถามเจ้าช้างว่าแกมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมถ้าแกไม่เป็นเพื่อนกับฉันฉันจะเกลียดแกเจ้าช้างอยากเป็นไหมแบบนี
3: ้
1: ไม่อยากเป็นเจ้าช้างก็เลยพูดว่าไม่หรอกฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอหรอกเพราะว่าเธอพูดไม่เพราะเจ้าช้างก็เลยกัดยานอวกาศที่ดวงดาวนั่งมาแหว่งไปส่วนหนึ่งเทคนิคที่ครูนุ้ยใช้เนี่ยเหมือนสอนเด็กอนุบาลเลยค่ะในบางกิจกรรมเช่นการร้องเพลงการเล่านิทานให้เขาเห็นเลยเด็กจะสงสัยนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนสอนแต่บอกว่าเล่านิทานแบบนี้นะเสียงอย่างนี้นะตัดอย่างนี้นะต้องใช้เพลงนักศึกษาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเห็นอันนี้คือแบบค่ะทุกคนเรียนรู้จากการเรียนแบบด้วยเหมือนกันฉะนั้นเขาเห็นแบบจากเราเขาจะมีภาพในใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นครูปฐมวัยในอนาคตลูกหมูร้องถามได้โปรดเถิดครับแบ่งไม้มัดใหญ่ให้ผมได้ไหมบ้านน้อยหลังใหม่จะได้เสร็จพลันตอกตะปูตอกตอกตอกตะปูตอกตอกตอกไม่ดีเดี๋ยวนิ้วถลอกลันลันลันลันละส่วนกิจกรรมต่อไปที่ใช้ทฤษฎีคือการเขียนสะท้อนความคิดและความรู้สึกไปเขียนสรุปมาค่ะอาทิตย์นี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเขียนเนื้อหาก่อนสรุปสั้นๆเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาจบเราก็มาเขียนส่วนของความรู้สึกเขียนทั้งความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักศึกษาเนี่ยจะได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือเขาได้มีการประมวลความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็ส่งผ่านสมองทั้งส่วนของการคิดและความรู้สึกซีกซ้ายซีกขวานะคะประการที่สองเขาได้ฝึกการเขียนภาษาไทยประการที่สามเขาได้รู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองค่ะถ้านักศึกษารู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าวันนี้ณขณะนี้รู้สึกอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยับยั้งอารมณ์ตัวเองในที่โกรธในขณะที่เครียดได้เขาก็จะกลายเป็นครูปฐมวัยที่มีแต่ความอ่อนโยนมีความสุนทรียภาพในตัวเองละเมียดละไม
4: ก่อนเรียนที่เราได้ร้องเพลงการทำเบญยิมนะคะทำให้เรารู้สึก เกิดการเรียนรู้รู้สึกว่ามีสมาธิในก่อนเรียนมากขึ้นทำให้รู้สึกว่า เรียนแล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกส

0: พอสู่ขั้นที่สองนะคะคือขั้นของ reflect ขั้นนี้เป็นขั้นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทำ
1: ก็แสดงได้แบบว่า

0: นานไปกับสิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะคะ
1: เป็นการสอนที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการให้นักศึกษามีกระบวนการคิดที่แบบแตกต่างออกไปจากที่เคยคิดมาค่ะสำหรับอารมณ์ค่ะก็เปลี่ยนไปคือจากที่จะเป็นคนใจร้อนวุ่นวามก็จะมีสติขึ้นมีความนิ่งขึ้น
2: ก็คาดหวังว่าจะมีครูปฐมวัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆส่งต่อไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
3: วันนี้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะการเรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ตัวน้อยๆวัยอนุบาลที่โรงเรียนปราสาททองวิทยา
4: ใบไม้ตกลมอุ่น
5: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นฤสานันท์นะคะคืออย่างแรกเลยก็คือการนำเบรนยิมนะคะเข้ามาใช้ในการตัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ
6: ท่าที่หนึ่งท่าอะไรคะข้อสมองเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปข้อหน้าออกเป็นการกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ใหญ่ที่สุดเลยมองมือของเด็กไว
5: ้คือทำให้พัฒนาการทั้ง4ด้านเนี่ยดีขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมีผู้ปกครองมาบอกเลยว่าลูกเขาสามารถพัฒนาการด้านการเขียนการอ่านเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
6: อาทิตย์นี้ครูบอลสอนเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรคะ
7: นี่

0: อีกอย่างนึงก็คือการนำวงจรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมาใช้นะคะโดยที่ให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะลองเล่นบทบาทสมมุติวงจรชีวิตผีเสื้อกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจไปเจอไข่ผีเสื้อเข้าไข่ผีเสื้อค่อยๆอยู่มาเด็กผู้หญิงคนนี้คอยเดินตามมาดูหนอนผีเสื้อทุกวันเลยวันนี้ขนมทำกิจกรรมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะคะดีใจยังไงดีใจมีความสุขตรงไหนครับที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยการสะท้อนความคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้เป็นไปตามสมัยเนี่ยจะเด็กๆจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มั่นใจที่จะพูดมั่นใจที่จะเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกได้มากขึ้นค่ะซึ่งมองว่ามันก็ไม่ยากเลยสำหรับการนำมาใช้กับเด็กปฐมวัย
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะเป็นครูปฐมวัยต่อไปนะคะหรือคุณครูใหม่อยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะให้พวกเรามีจิตใจที่อยากเป็นครูแล้วก็มีความสุนทรียภาพในตัวเองมีความสุขในตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์ครูที่ไปแผ่ขยายไปสร้างเมล็ดดีๆของโลกเหมือนกับว่าให้เราคิดว่าเราอยากให้โลกของเราเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเริ่มสร้างเด็กของเราตั้งแต่วันนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยครับวันนี้ทำหน้าที่พิธีกรรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ Teachers Talk นั้นจะพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครูครับมีทั้งเรื่องที่ครูต้องรู้ครูอยากรู้หรือเรื่องฮอตฮิตในแวดวงการศึกษาครับอย่างเรื่องที่พูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคุณ

0: ครูหรือว่าบุคลากรในการศึกษาทุกท่านเลยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นก็คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีพอฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามตามมานะครับว่าการสร้างความเป็นพลเมืองดีนั้นคำว่าพลเมืองดีต้องดีแบบไหนแล้วจะสร้างกันอย่างไรวันนี้ครับแขกรับเชิญ2ท่านจะมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณครูนะครับที่ห้องจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับไปกันเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติ2ท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกท่านนึงครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และอาจารย์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คงจะได้พูดถึงปัญหานี้ว่าเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องถามนิยามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับเราพูดถึงว่าจะสร้างให้คนเป็นพลเมืองดีแต่คำว่าพลเมืองเนี่ยคือยังไงฮะแล้วจะเป็นพลเมืองดีต้องดีแบบไหนครับท่านครับ
3: คือพระพุทธทาสได้ให้คำนิยามการศึกษาไทยว่าเหมือนสุนัขหางด้วนก็คือการศึกษาของเราไม่ได้สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาไปเป็นข้าราชการ
0: ครับ
3: อันนี้ก็เพราะประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเช่นนั้น
0: ท่องจำแล้วไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: และช่วงหลังเราก็ไปรับเอาการจัดการศึกษาของต่างประเทศ
0: ครับ
3: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขัน
0: ครับ
3: ผมอยากจะกราบเรียนว่าจึงเป็นที่มาตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ได้เขียนเอาไว้ในพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าจะต้องจัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับจนมาถึงรัฐบาลนี้ก็ได้ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เราก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องมาเน้นในเรื่องคุณภาพก็จึงกำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าการศึกษาในยุคนี้ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
0: ครับ
3: โดยมีกรอบความคิดใหญ่3เรื่องคือเรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบความคิดที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายในการสร้างพลเมืองยุคใหม
0: ่ครับ
3: สร้างครูยุคใหม่สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการแบบใหม
0: ่ครับ
3: แต่จุดเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องคุณภาพของพลเมืองยุคใหม่ซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้พลเมืองของเราในอนาคตเนี่ยต้องเก่งต้องดีและมีความสุขคือเก่งเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนว่าต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยทุกสาระวิชาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจุดเน้นต่อไปนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เด็กไทยนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
0: คือยังไง
3: ถึงใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สำคัญคือต้องมีความเป็นพลเมือง
0: คือยังไงครับถ้าเขามีทั้งหมดที่ท่านพูดมาเขาจะไปเป็นพลเมือง
3: มีความเป็นพลเมืองเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญ
0: ครับ
3: ที่เป็นจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเป้าหมายนี้มาขับเคลื่อนก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและก็การประเมินผลเพื่อจะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีกิจกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู
0: ้
3: นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสากลอาจจะเน้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นโครงงานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา
0: ผมฟังเหมือนกับว่ากระบวนการในโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแล้วกระบวนการนี้เมื่อเขาออกมานอกโรงเรียนมาเป็นพลเมืองของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองอีกแบบนึงที่อาจจะ
3: ประการที่3คือเน้นความเป็นพลเมืองทีนี้ความเป็นพลเมืองก็คือว่าต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่ดีเคารพกติกาเคารพผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนและใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งจะแตกต่างในยุคที่ผ่านมาที่เราสอนในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความรู้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
3: ก็ถามว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไร
0: ท่องจำได้รู้
3: อย่างดีขึ้นมาหน่อยก็จะให้มีกิจกรรมนักเรียนก
0: ิ
3: จกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งมีการไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
0: ครับ
3: แต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความเป็นพลเมือง
0: ตาม
3: ที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วคือมีวินัยมีความรับผิดชอบรู้จักการแก้ไขปัญหาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้
0: อาจารย์ปริญญาครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมากระบวนการนี้จะเกิดขึ้น

0: จากในโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นไงฮะในโรงเรียนต้องเกิดอะไรขึ้น
1: คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าเรากำลังอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย
0: ครับผม
1: พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแตกต่างจากพลเมืองของระบอบอื่น
0: ครับ
1: นะครับประชาธิปไตยเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะครับความหมายประชาคือประชาชนนะครับอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประเทศใดปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยประชาชนก็ต้องปกครองกันเองหรือปกครองตนเอง
0: และมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด
1: ครับทีนี้ปัญหาคือเอาไว้ง่ายๆคือถ้าเกิดประเทศใดปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศถามว่าเจ้าประเทศเนี่ยมีฐานะอย่างไรคืออันเดียวกันกับเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: เจ้าของบ้านเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในบ้านตัวเองอย่างไรประชาชนในประเทศก็มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมปกครองบ้านตัวเอง
0: ครับ
1: แต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศกันหมดอย่างเสมอภาคกันนะฮะทีนี้พอเสมอภาคกันเนี่ยบ้านหลังนี้จึงไม่ได้มีคนอยู่แค่คน2คน
0: ครับ
1: แต่63ล้านคนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านกันหมดทีนี้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านกันหมดจะอยู่ร่วมกันอย่างไรคร
0: ับ นั่นแหละดิฮะ
1: ก็เมื่อแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อความชอบและที่แตกต่างกัน
0: เนี่ยผมเปรียบเทียบเป็นบ้านนี่โอ้วุ่นวายเลย
1: ใช่เพราะนั้นในการอยู่ร่วมกันได้ก็ง่ายๆครับก็ต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องเคารพกติกา
0: ค
1: ือในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็กติกาในการแก้ไขปัญหาประการสำคัญคือว่าเมื่อดูจากบทเรียนของทั่วโลกนะ
0: ครับ
1: จะเป็นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วทั้งสิ้น
0: ก่อนที่จะ
1: อเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อเขามีเอกราชจากอังกฤษนะครับมีสิทธิในการปกครองตัวเองเนี่ยฆ่ากันตายไป 700,000 คนครับแบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วฆ่ากันเองตอนอยู่ภายใต้อังกฤษนี่ไม่ฆ่ากันแต่พอมีสิทธิในการปกครองตัวเองก็มาแบ่งเป็นมาแบ่งประเทศเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็มาประหัตประหารกัน
0: ครับ
1: เยอรมันนี่ตัวอย่างนะครับเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเนี่ยเคยล้มเหลวในเยอรมันมาแล้วและในอเมริกามาแล้ว
0: ครับ
1: 2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนโดยที่ไม่ฝึกคนให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือต้องเป็นพลเมืองที่เคารพสิทธิเคารพกติกาเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะนำไปสู่การฆ่ากัน
0: ครับ
1: นี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก
0: คงเห็นด้วยนะประวัติศาสตร์บอกมาเป็นแบบนี้
1: ทั่วโลกเป็นหมดว่าง่ายคือประชาธิปไตยที่ไม่ได้สร้างพลเมืองเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันครับถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จก็ต้องสร้างพลเมือง
0: จากพื้นฐาน
1: ให้มีความสามารถ
0: ครับ
1: กติกาของสังคมก็ต้องเคารพเรื่องพวกนี้ต้องฝึกทั้งสิ้นนะครับแล้วประเทศอเมริกากับเยอรมันเขาฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่ม.ปลายม.ต้นนะฮะ
0: ชั้นไหนฮะ
1: อนุบาล
0: โอ้เหรอฮะ
1: ตั้งแต่เล็กๆเลยครับ
0: เรียนถามรัฐมนตรีที่ผ่านมาเราก็พยายามฝึกไม่ใช่เหรอครับก็ผมเห็นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะพยายามให้เกิดสิ่งนี้แต่มันยังไม่เกิดหรือมันไปติดปัญหาตรงไหนในห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: คือเราก็ต้องข้ามพ้นค่านิยม
0: ครับ
2: ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของการศึกษาไทยที่ผ่านมาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้เป็นข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน
0: ครับ
2: เพื่อการมีงานทำ
0: ครับ
2: แต่ว่าเราก็ลืมไปว่าการที่จะไปเป็นข้าราชการหรือไปมีงานทำในตำแหน่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องติดตัวเข้าไปในระบบการศึกษาคือเขาต้องมีความเป็นพลเมืองก่อนแต่ถ้าเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเขามีความเป็นพลเมืองดีเข้าไปเป็นครูก็จะเป็นครูพลเมืองดีเข้าไปเป็นทหารก็จะเป็นพลทหารพลเมืองดีเขาจะมาเป็นนักการเมืองเขาเป็นนักการเมืองพลเมืองดีนี่ถ้าทุกคนเป็นพลเมืองดีหรือว่ามีความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ย อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนอาจารย์ปริญญาว่าคือต้องเคารพกติกาเคารพผู้อื่นรู้จักแบ่งงานกันทำเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาทีนี้เมื่อค่านิยมของเรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะให้สอบเพื่อการมีงานทำในยุคที่ผ่านมาก็แน่นอนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะพบว่าปริบทในทางการเมืองในทางสังคมปัจจุบันนี้เกิดความแตกแยกกันสูงเพราะฉะนั้นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะดึงสังคมมาให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับการที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ก็ต้อง

0: างความเป็นพลเมืองก่อนและความเป็นพลเมืองนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ให้ท่องจำในห้องเรียน
1: มันจะเป็นยังไง
0: แต่ต้องเกิดจากการที่เจ้ามีกิจกรรมต่อไปนี้ก็เราจะเห็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเพื่อที่จะให้เขารู้จักเคารพกติกาม ีความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในการออกไปบำเพ็ญผลประโยชน
1: ์
0: เพื่อให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมในระดับสูงขึ้นเช่นอาชีวะก็จะมีกิจกรรมในการที่จะบริการสังค
1: ม
0: มีฟิตเซ็นเตอร์ที่จะเข้ามาดูแลในระดับอุดมศึกษาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนได้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์นะออกค่ายอาสาพัฒนามีระบบบัณฑิตอาสามีโครงการเป้าหมายให้มหาวิทยาล
1: ั
0: ย1มหาวิทยาลัย1จังหวัดที่จะต้องมีบทบาทในการรับใช้สังคมสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการในการเรียนรู
1: ้
0: อย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าแค่ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ไม่พอเราก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรนะมาบูรณาการหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยในอนาคตนั้นคนที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะสมัยที่ผ่านมาก็สอบเอนทรานต่อมาก็มีการสอบโอเน็ตสอบแกสสอบแพทก็แย่งชิงกันอ่านหนังสือต้องกวดวิชาต่อไปนี้นอกจากว่าคุณจะต้องเก่งตามสาขาวิชาที่ต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นตัววัดก็คือว่าคุณจะต้องไปผ่านการบำเพ็ญประโยชน์มาคุณจะต้องมีผลประเมินความดีควบคู่กันไปด้วย
1: เหมือนที่ต่างประเทศเขา
0: เหมือนต่างประเทศที่เขามีต่อไปนี้ก็จะต้องมีอย่างนั้นเพื่อที่จะให้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยได้เกิดเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเป็นองค์รวมไปด้วยกันนะครับ
1: สิ่งจะเกิดเมื่อไหร่ครับท่านรัฐมนตรีที
0: ่ในขณะนี้ทางคณะกรรมการก็มีการนำร่องไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต้องอาจารย์ปริญญาได้อธิบายว่าในขณะนี้ได้เตรียมการไปยังไงจากการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
1: เพื่อนครูฟังแบบนี้หลายท่านอาจจะอุ้ยเราจะต้องมาปรับอะไรบ้างบางท่านอาจจะตกใจด้วยกิจกรรมอะไรจะเพิ่มมามีวิธีการเป็นไงฮะแล้วเพื่อนครูต้องทำยังไงบ้าง
2: คือเรื่องที่เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับคือเรื่องของการสร้างพลเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้แต่มันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ
1: ครับ
2: เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติน ะครับไม่ใช่การมาบรรยายให้นักเรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก
1: เพราะมันไม่เข้าไปใน
2: ใช่เพราะพลเมืองไม่ใช่ความรู้ฮะ
1: ครับ
2: แต่พลเมืองเป็นความเป็นมันต้องฝึกให้เป็นนะฮะแล้วเพราะนั้นถ้าหากไม่ฝึกให้เป็นแล้วเราจะไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสรุปครับว่าระบบที่ดีเนี่ยมันแค่ 50% เอง
1: ครับ
2: อีก 50% เนี่ยมันคือเรื่องของคนนะฮะประชาธิปไตยสำเร็จได้ด้วยคนฮะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราขาดไป
1: ครับ
2: เพราะนั้นในการทำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปบรรยาย
1: แต่
2: ต้องฝึก
1: แล้วฟัง
2: กระบวนการคือกิจกรรมทีนี้ประการที่2ครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจะไปเพิ่มภาระ
1: ครับ
2: ให้กับคุณครูนะครับต้องพูดในแง่นี้สำหรับ เพื่อนครู
1: ครับ
2: นะครับที่ได้ดูรายการนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือว่าเอาละในวิชาเนี้ยข้อเสนอนะครับที่กำลังทำและเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านรัฐมนตรีต่อไปคือว่า
1: ครับ
2: 1ในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นความรู้มากๆเนี่ยนะครับต้องลดออกอย่างน้อยครึ่งนึง
1: เหรอ
2: เพราะความรู้นี่มากไป
1: งานครูจะเบาลง
2: ใช่
1: ในการสอน
2: ใช่คือแล้วเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเข้าไปแทน
1: แต่อันนี้จะมาหนักขึ้น
2: อันนี้ไม่หนัก
1: ก็มีกิจกรรม
2: ฟังเหมือนหนักเอางี้ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู
1: ้
2: กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษา

0: ผมลองถามนะครับระหว่างการสอนให้คนมีความรู้กับการสอนให้คนมีความคิดเนี่ยอะไรสำคัญมากกว่ากันครับอะไรคือหัวใจของการศึกษาระหว่างให้มีความรู้ให้มีความคิด
1: โอ้โหอันนี้ก็เลือกยากเลยฮะแต่ผมว่าถ้าให้เขาคิดเป็นก็น่าจะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดคนมีความคิดแล้วคนจะไปหาความรู้ได้เอง
1: ครับ
0: ใจคือการสร้างความคิดซึ่งความคิดไม่ได้เกิดด้วยการฟัง
1: ครับ
0: แต่มันต้องลงมือปฏิบัติ
1: และเขาคิดเองเป็น
0: ใช่เพราะนั้นครูจะเปลี่ยนเป็นวิทยากรผมใช้คำนี้นะครับวิทยากรกระบวนการ
1: คือจัดกิจกรรมกระบวนการ
0: ใช่คือจัดกระบวนการให้เด็กให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: ข้อสำคัญมากเนี่ยนะครับพลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องความคิด
1: ครับ
0: เพราะนั้นไปบังคับไม่ได
1: ้
0: แต่ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขาได้คิด
1: ครับ
0: แล้วครูเนี่ยจากเดิมต้องยืนพูดหน้าห้องนั่งพูดหน้าห้อง1ชั่วโมงเปลี่ยนเลยฮะ
1: เป็นไงฮะ
0: ครูเนี่ยพูดน้อยมากจัดกิจกรรมนะฮะแล้วกิจกรรมมันมีรูปแบบอยู่แล้วครับ
1: ฟังดูงานครูก็น่าจะสนุกมากขึ้น
0: สนุกมากขึ้น
1: แล้วอาจารย์
0: ชีวิตของเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยในโรงเรียนเขาก็มีเรื่องของสภานักเรียนให้เลือกตั้งกันกรรมการนักเรียนเราก็เข้าใจแค่นั้นน่ะประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งสภานักเรียนก็แปลว่าโรงเรียนเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่มันเป็นแต่รูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันนะครับของคนในสังคมคือการปกครองตัวเองซึ่งต้องเคารพสิทธิของการและการเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมอ
1: ันนี้สำคัญ
0: นี่เพราะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิตพอเข้าใจความข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทั้งโรงเรียนนะฮะในการอยู่ในโรงเรียนมันคือการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าว่าอาจารย์ทดลองที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไง
0: ก็ทำที่ทดลองที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ทำกับจัดฝึกอบรมคุณครูมาประมาณ15จังหวัดแล้วทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเป็นการทดลองทำนะครับ
1: 15จังหวัดที่ไปนี่ที่ไหนแล้วเกิดผลยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือจุดเริ่มต้นมาจากทางสพฐนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้ขอให้ผมมาช่วยไปเลคเชอร
1: ์
0: นะครับให้กับคุณครูที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับความจริงเป็นโครงการที่ทำให้กับโรงเรียนซึ่งผลโอเน็ตเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานไว้ง่ายคือไปติวเขาอะไปติวคุณครูก็ไป4ภาคทีนี้ผมก็บอกกับสพฐว่าถ้าเกิดได้ผมไปติวเรื่องนี้อย่างเดียวผมไม่เอานะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ไปทดลองดูเลยว่าจะเปลี่ยนวิธีการสร้างพลเมืองใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับไม่ใช่การเลคเชอร์นะโอเคความรู้เนี่ยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงขอเป็นกิจกรรมนะครับไปทำกับคุณครูไปสาธิตให้ดู
1: ก็ไปในแนวที่อาจารย์อยากจะทำ
0: ใช่ใช่ครับก็เริ่มต้นตรงนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทำครบ4ภาคแล้วก็ขยายเป็น10กว่าจังหวัดไปทั่วประเทศก็คือความรู้เนี่ยมีส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีอยู่เพราะคุณครูเขาต้องการนะครับเพราะตามตัวชี้วัดในหลักสูตรยังไม่มีเรื่องความรู้อยู่มากเขาก็ขอแต่ว่าผมก็จัดให้เป็นเรื่องกิจกรรมในครึ่งแล้วเป็นการสาธิตให้ดูครับว่าในการฝึกเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเนี่ยกิจกรรมที่ใช้เนี่ยทำอย่างไรก็สาธิตให้ดูฝึกให้เคารพความเห็นที่แตกต่างฝึกยังไงก็สาธิตให้ดู
1: แล้วก็มีเด็กนักเรียนมาทำจริง
0: เราทำกับคุณครูให้ดูก่อน
1: ทำคุณครูก่อน
0: คือกระบวนการคือการฝึกให้คุณครูดูนะครับให้คุณครูเห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ในคืออะไรแต่บางที่ก็มีนักเรียนด้วยบางที่ก็มีเฉพาะคุณครูนะครับบางที่ก็มีผู้บริหารเขตการศึกษาด้วยศึกษานิเทศท่านผอ.เขตอะไรก็มาก็จะเห็นกระบวนการ
1: โดยรวมผลเป็นไงฮะ
0: ดีมากครับคือสิ่งที่ได้ตระหนักก็คือว่าหนึ่งคุณครูเขาสะท้อนว่าปัจจุบันนี้เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทำยังไง โดยทั่วไปนะฮะอันที่สองคือหลักตามหลักสูตรนี่ก็เป็นความรู้ซะมากเกินไปนะครับซึ่งเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องนี้แต่บอกว่าเช่นหลักสูตรของม.1 เนี่ยท่านรัฐมนตรีม.1 นี่ต้องเรียนรัฐธรรมนูญฉบับ50ฮะเรียนทั้งฉบับนะครับถามว่าม.1 เรียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันเกินไปไหมอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเขาว่าต้องปรับเนื้อหานะครับที่เป็นเรื่องความรู้ลดลงไปสักครึ่งนึงอ่ะผมคิดว่าแล้วอีกครึ่งนึงก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมแทนนะครับความจริงเนี่ยผมถ้าพูดให้มากกว่านี้คือว่าเนื้อหาผมว่าเหลือ 30% พอที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแล้ว 70% เนี่ยเป็นกิจกรรมไปเลยนะครับถึงสำเร็จนะครับเรื่องของพลเมืองแล้วก็ประการสำคัญอีกประการนึงคือคุณครูเนี่ยผมได้พบว่ามีความตื่นตัวสูงมากคือผมเรียนว่าตอนนี้คุณครูมีความพร้อมมากท่านรัฐมนตรีฮะคุณครูเนี่ยพร้อมมีความพร้อมมาก
1: แล้วสนุกกับกิจกรรม
0: พร้อมในแง่ของแบบพร้อมจะรับครับเพราะว่าคุณครูเค้าก็อยากจะสอนอยู่แล้วให้นักเรียนเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคุณครูอยากสอนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่กระจ่างว่าวิธีการทำอย่างไรพอเราไปให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สว่างเลยคิดออกอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะนั้นเนี่ยคุณครูมีความพร้อมครับอยู่ที่เรานี่แหละเราพร้อมหรือยังเราเริ่มต้นหรือยังนะครับถ้าหากเราทำคู่มือจัดฝึกอบรมออกมานะครับแล้วมันจะเกิดทั้งประเทศอย่างแน่นอน
1: อาจารย์ฟังดูนี่งานช้างเลยนะฮะ
0: ไม่เลยฮะ
1: เพราะว่าตั้งแต่อนุบาลไล่มารู้ปัญหาเยอะแยะมากมาถึง
0: คือฟังดูเหมือนยาก
1: ใช่ฮะ
0: ฟังดูเหมือนยาก
1: แต่จะบอกไม่เลยเหรอ
0: คือเราทำในระบบการศึกษาอยู่แล้วเรามีระบบการศึกษาอยู่แล้ว มีห้องเรียนอยู่แล้วมีคุณครูมีอาจารย์มีวิชาอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ข้างใน
1: อาจารย์เชื่อมั่น
0: เปลี่ยนแค่กระบวนการ
1: เปลี่ยนกระบวนการแค่นี้ได้เลย
0: ครับพอเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าคุณครูและอาจารย์ก็ต้องเป็นพลเมืองก่อนด้วยนะฮะก็ต้องเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะฮะสิ่งทำให้มันสำเร็จได้คือว่าถ้าหากโรงเรียนไหนนะครับมีพลเมืองมาก
1: ครับ
0: โรงเรียนนั้นจะเข้มแข็งครับปัญหาต่างๆในโรงเรียนจะลดลงไปเยอะทันทีเลย
1: ที่เด็กตีกันถูกกันทะเลาะกันปัญหา
0: ชุมชนไหนมีพลเมืองมากเนี่ยชุมชนนั้นจะเข้มแข็งประเทศไหนมีพลเมืองมากประเทศจะเข้มแข็ง
1: อันนี้ชัดเจนนะ
0: เพราะนั้นเนี่ยทุกคนช่วยกันทำครับแล้วประโยชน์เนี่ยมันตกกับโรงเรียนตกกับมหาวิทยาลัยเองปัญหาต่างๆนักศึกษาที่เคยเป็นคนก่อนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปแล้วทุกคนจะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมกันขึ้นมา
1: สิ่งนี้นี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะท่านรัฐมนตรีผมอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เลยได้ซ้ำไปฮะ
2: จริงๆเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในคราวนี้ก็กำหนดตั้งแต่ปี2552
1: ครับ
2: จนถึงปี2561นะครับที่เราจะได้เห็นว่าเราจะมีพลเมืองยุคใหม
1: ่
2: ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2
1: ครับ
2: ต่อไปนี้การที่จะให้โอกาสพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนในทุกด้านเนี่ยต้องเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดตามความสนใจของตัวเองที่สำคัญคือให้เขาได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องใฝ่รู้ใฝ่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยก็เหมือนท่านอาจารย์พูดถึงว่าระหว่างความรู้กับความคิดถ้าเราสามารถสอนให้คนคิดเป็นเขาก็สามารถที่จะนำความคิดนั้นไปแสวงหาความรู
1: ้
2: ที่เรียกว่า how to learn เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะการศึกษาไทยก็จะถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนครูทั้งหมดนะครับได้มาร่วมกันชูธงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็ร่วมกันมาขับเคลื่อนเพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ก็ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมครับ
1: ครับเรียนถามท่านต่อเนื่องแบบนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตด้วยฮะท่านรัฐมนตรีก็เคยเป็นครูมาก่อนจะทำให้สิ่งนี้ออกจากนอกห้องเรียนออกจากโรงเรียนแล้วไปอยู่ในวิถีชีวิตมันยังคงอยู่เนี่ยต้องทำยังไงฮะ
2: คือตอนนี้เราก็มองโดยองค์รวมนี่มี3เรื่องนะ
1: ครับผม
2: เรื่องแรกคือการที่เราจะต้องมาดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้านคือการศึกษาไม่ใช่อยู่เฉพาะในระบบเท่านั้นต่อไปจะต้องมีการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาทางเลือกที่เข้าจะมามีส่วนในการที่จะ
1: เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มี
2: การศ
1: ึ
2: กษาทั่วไปก็จะมีส่วนร่วมกศน.การศึกษานอกระบบเราก็มีการสอนเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองซึ่งสอนไปควบคู่กับทักษะอาชีพ
1: มันจะไปด้วยกันทั้งระบบเลยใช่ไหม
2: ในการปรับปรุงราคาเพิ่มในขณะเดียวกันการบริหารจัดการทางการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะต้องเน้นเรื่องการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการลงไปสู่สถานศึกษามากขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลนี้ก็ได้คิดนวัตกรรมใหม่ในเชิงบริหารขึ้นมาซึ่งเพิ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เราได้มีการจัดตั้งสสค.สสค.คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่งจะเป็นหน่วยงานอิสระเล็กๆที่ได้รับเงินอุดหนุนประมาณโดยตรงจากภาษีสรรพสามิตเหมือนกับสสส.ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาดูแลเรื่องสุขภาพแต่ว่าดูแลโดยการที่มาเป็นองค์กรภายนอกมาช่วยกันการขับเคลื่อนต่อไปการศึกษาก็เหมือนกันเราจะมีสสค.ซึ่งขณะนี้ก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จัดตั้งงบประมาณเป็นปีแรก120ล้านต่อไปนี้เราก็จะเห็นสสค.จะเป็นองค์กรที่มาสร้างพลังในการขับเคลื่อนจะร่วมมือกับสื่อมวลชนจะร่วมมือกับครอบครัวจะร่วมมือกับสังคมเราจะเห็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งการอ่านเราจะเห็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในหลายมิติเพิ่มมากขึ้น
1: ผ่านกิจกรรมต่างๆ
2: ผ่านกิจกรรมต่างๆ
1: เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของคนที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองครับ
1: ครับผมครับก็แนวทางมีหลากหลายนะฮะถามอาจารย์งี้ฮะสิ่งที่เรากำลังจะวางอยู่มันก็จะสร้างพลเมืองขึ้นมาทีนี้ผมพูดไปในตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมีพลเมืองดีพลเมืองในความหมายอาจารย์กับพลเมืองดีสิ่งที่เราคิดว่าจะพัฒนาเพื่อไปสู่เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือเป็นพลเมืองดีต้องเป็นแบบไหน
0: คือเรามักจะพูดกันเรื่องของพลเมืองดีมาโดยตลอด
1: ครับ
0: ทีนี้จะเป็นพลเมืองดีได้เนี่ยต้องเป็นพลเมืองก่อน
1: เอาให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงใช่ไหมพลเมืองเนี่ยนะ
0: ทีนี้แล้วข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเรื่องพื้นฐานนั่นก็คือการต้องเคารพซึ่งกันและกัน
1: ยอมรับ
0: มีปัญหาก็ต้องใช้กติกาตัดสิน
1: ครับผม
0: นะครับสังคมเนี่ยมันแย่ลงก็เพราะเราทุกคนในทางกลับกันครับจะดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพลเมืองได้ก็เป็นพลเมืองดีแล้วก็ดีแล้วใช้เป็นพลเมือง
0: ก็จะดี
1: อาจารย์ครับฟังถึงตรงนี้นะผมยังมีความคิดเดิมว่าอาจารย์ งานที่อาจารย์และท่านรัฐมนตรีทำอยู่เนี่ยงานช้างเลยครับ
0: มันยากตอนต้นคุณชัยวัฒน์
1: ใช่ไหมฮะ
0: ตอนต้นตอนจะผักที่แรกยากหน่อย
1: งั้นผมถามอันน
0: ี้แต่พอผักได้แล้วเนี่ยครับมันจะไปเองนะเพราะมันคนจะเห็นว่าดี
1: งั้นผมถามตอนต้นนี่แหละฮะอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาที่มันจะทำให้ผลักไม่ไปเนี่ยหรือจะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราได้ฟังกันไว้แล้วก็ตรงไหนเราแก้ไขได้ป้องกันได้เราจะไม่ทำมีอะไรฮะ
0: ผมคิดว่าเรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้ครับคือว่าในแง่ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันการฝึกให้คนคิด
1: ครับ
0: พอคิดเป็นก็เป็น

0: เมืองแล้วครับรู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยเคารพสิทธิเรามีสิทธินะครับไม่อยากให้ใครมาละเมิด คนอื่นเขาก็เหมือนกันอ่ะ
1: ก็ไม่อยากให้มาละเมิด
0: ก็อยู่ร่วมกันได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยคือมันต้องคิดเป็นไงไอ้ความคิดจึงสำคัญที่สุดเพราะนั้นมันจะล้มเหลวได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดไปนะครับเช่นเป็นแนวดิ่งลงไปนะฮะกระทรวงสั่งนะครับไปที่สพท.นะครับการศึกษาพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานก็สั่งไปที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาผอ.เขตสั่งไปศึกษานิเทศพื้นที
1: ่
0: ศึกษานิเทศในพื้นที่ก็สั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็สั่งคุณครูคุณครูก็สั่งนักเรียนต
1: ่
0: อไอ้แบบแนวดิ่งดิ่งลงไปแบบนี้ไม่เกิดพลเมืองครับ
1: อาจารย์ไม่เชื่อว่าจะเกิด
0: มันจะไม่เกิดไว้ง่ายคือนักเรียนเนี่ยเขาต้องมีอิสรภาพเขาถึงคิดได
1: ้
0: เพราะถ้าทำตามครูบอกทุกอย่างไม่ต้องคิดไงไม่ต้องคิดก็ไม่เกิดพลเมื
1: อง
0: เพราะนั้นในแง่ของนักเรียนต้องมีอิสรภาพคุณครูเป็นผู้คุมกระบวนการให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสมดังนั้นในแง่ของคุณครูก็ต้องมีอิสรภาพพอสมควรด้วยเพราะถ้าเกิดคุณครูทำตามผอ.สั่งอย่างเดียวก็จะไม่เกิดพลเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นผอ.โรงเรียนก็ต้องมีอิสรภาพจากกระทรวงศึกษาธิการระดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นในแง่ของการทำงานเรื่องพลเมืองเนี่ยไม่ใช่จากข้างบนลงล่างนะครับแต่ต้องเป็นแนวจากข้างล่างขึ้นมาด้วยคือต้องเป็นดีสุดคือต้องพยายามเป็นแนวระนาบ
1: นี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังพยายามทำอยู่
0: ควรจะเพราะนั้นคุณครูเนี่ยก็ต้องเปิดกว้าง
1: ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก
0: ใช่นะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีนะครับคิดว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาทำให้ผลักตอนแรกเนี่ยผลักไม่ไปหรือว่าโครงการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะ
2: ผมคิดว่ามี2เรื่องที่สำคัญนะครับ
1: ผม
2: คือเรื่องแรกก็คือเรื่องค่านิยม
1: ครับ
2: เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาที่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของค่านิยมเดิมที่ต้องการที่จะให้เก่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่การศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เป็นคนดีด้วยตามที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วประการที่สองก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะต้องขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าการที่จะปฏิรูปและประสบความสำเร็จเขาก็ยังกำหนดเป้าหมายไว้ทั้ง10ปีนะ
1: นั่นเองนะถ้าคนใหม่มาแนวทางนี้จะยังอยู่ไหม
2: ครับใช่ครับถ้าเราได้วางระบบวางรากฐานที่ถูกต้องเน
1: ี่
2: ยผมคิดว่าแนวทางนี้ก็ยังอยู่ต่อไปและก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือว่าเราจะต้องร่วมกันในการที่จะสร้างความสนับสนุนของสังคมทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยกันในขณะเดียวกันเราก็มีสสค.ซึ่งเป็นองค์กรที่อิสระที่จะมาร่วมกับเคลื่อนให้ภาคสังคมต่างๆได้มามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่คือระบบรากฐานที่ถูกต้องนะครับผมก็หวังว่าจากกระบวนการที่เราทำอย่างเป็นระบบภายใต้ความคิดเห็นชูธงของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชูธงนำนะครับและผมก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทั่วประเทศรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ได้การสนับสนุนผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการในการที่จะใช้การศึกษาเพื่อสร้างความพลเมืองจะได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ครับผมก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองก่อนเอาให้รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับว่าพลเมืองนั้นควรจะมีหน้าที่อย่างไรไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นอย่างไรแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีเองนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าครับเพื่อนครูก็ต้องมีการต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะฮะต้องเตรียมปรับตัวเองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นปรับค่านิยมหรือมีความต่อเนื่องอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าด้วยนะครับสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอบคุณท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถชมรายการของโทรทัศน์ครูซึ่งนอกจาก Teachers Talk แล้วยังมีอีกหลายรายการทางสถานีโทรทัศน์ครูนะครับทางดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับดูชมรายการย้อนหลัง www.thaiteachers.tv ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับ

ครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศาก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาทราย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ทราย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบ
และค่าคอสในคอนเทนต์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือ sin ส่วน cos ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทน pi ส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับ sin pi ส่วน4หารด้วย cos pi ส่วน4ครับและ sin และ cos pi ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับ pi ส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับsin คือ root 2ส่วน2 cos ก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่า sin 19 pi ส่วน6 sin 19 pi ส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็น sin 3 pi บวกด้วย pi ส่วน6นั่นเองครับซึ่ง sin 3 pi นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วน sin และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วน sin พายส่วน2ครับซึ่ง sin พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่

จุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นการพูดคุยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่พูดถึงปีนี้ปี2500

0: หลายกรณีเลยแต่วันนี้ครับจะคุยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้บริหารมีส่วนสำคัญอย่างไรให้เกิดการพัฒนาแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนของท่านครับผ่านผู้อำนวยการ2ท่านที่วันนี้นั่งคุยกับเราท่านแรกคุยกันต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟจังหวัดชลบุรีครับอาจารย์วรยานิมัติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามี2ผู้อำนวยการอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะบอกเล่าในมุมของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีอาจารย์วรยารู้จักโทรทัศน์ครูได้ในวิธีการที่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมได้ยังไงนะอาจารย
2: ์ต้องขอบอกเลยนะคะว่าที่รู้จักโทรทัศน์ครูเนี่ยเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตของเราก็คือคุณนุสราสุโงะนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณาว่ามีรายการโทรทัศน์ครูซึ่งมีรูปคุณบวยกับคุณพรก็ถือมาเลยแล้วก็มา
0: ที่โต๊ะ
2: ใช่ค่ะถือมาแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยมีรายการดีๆนะเธอลงวันละเธอลองเอาไปดูหน่อยพอบอกว่าเอาไปดูหน่อยแล้วก็มาอ่านเออเดี๋ยวลองซิลองไปดูก็คือดูจากหนังสือพิมพ์ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
0: ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักยังใหม่มาก
2: ใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่พอดีคุณนุสราเนี่ยคุณนุสราเนี่ยเอามาให้พอเอามาให้หลังจากนั้นก็ลองดูซิว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องดูพอเขาบอกว่าตีห้าสี่สิบห้าโอ้สบายเลยเพราะว่าตื่นแล้ว
0: ยังไงฮะจังสือพิมพ์งั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอดูของจริงเป็นไงฮะ
2: พอดูของจริงโอ้โหใช่เลย
0: ใช่เลยฮะใช่ยังไงฮะ
2: คือถ้าถามว่าแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยตัวเองต้องไปอบรมก่อนหนังสือพิมพ์ที่ครูนุสราเอามาให้ดูเนี่ยตัวเองก็ต้องไปอบรมที่โรงแรมแอมบาสเดอร
0: ์
2: พอไปเนี่ยเห็นก่อนเห็นที่โรงเรียนแอมบาสเดอร์ว่าเขาตอนไทยเข้มแข็งเขาอบรมเรื่องหลักสูตรใหม่ปีพุทธศักราช2551นี่แหละพอปุ๊บพอเห็นแล้วก็เขาเอาของอาจารย์สุขพงศ์มาออกและตอนซึ่งตัวเองเนี่ยคิดว่าภาษาไทยเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่เป็นปัญหาระดับชาตินะคะพอดูของอาจารย์สุขพงศ์มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจุดประกายความคิดเลยเฮ้ยจริงๆนั้นเนี่ยอาจารย์สุขพงศ์ใช้สื่อที่เป็นลังกระดาษสื่อเศษวัสดุที่หาได
0: ้
2: ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างต้องเป็นพลาสติกต้องเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาแต่อาจารย์สุขพงศ์ไม่ใช
0: ่
2: พอเราดูวันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยกลับไปต่อยอดคราวนี้ช่วงแรกๆเหมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่ต้องตื่นมาดู
0: เสพติดรายการไปเลย
2: แ
0: ต่เป็นเสพติดด้านดีนะ
2: ใช่คือต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยทำภารกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเราได้เปรียบเพราะเราต้องตื่นมาละหมาดนะคะเราพอละหมาดแล้วก็มีการฟังบรรยายก็จะมีวิทยุภาคมุสลิมพอเสร็จแล้วช่วงเวลาตีห้าสี่สิบห้าเราต้องมองเวลาเวลาเนี้ยมันมาแล้วนะเราต้องเสียสละเวลา15ทีวิ่งมาดูก่อนวิ่งมาดูพอดูเสร็จก็กลับไปทำกับข้าวต่อ
0: ทำไมอาจารย์บอกว่าใช้คำว่าติดเลยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆที่ดึงไปหน้าจอได
2: ้ช่วงที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง
0: คืออะ
2: ไรก็คือเรื่องการนิเทศการสอนซึ่งพอเห็นนะตัวเองมีจุดบอดที่ใหญ่พอสมควร
0: ยังไงฮะอาจารย์อะไรคือจุดบอดแล้วอะไรคือเอามาใช้ได้
2: จุดบอดของตัวเองนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่นิเทศแล้วก็เธอทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมเขียนหนังสือหัวแบบนี้คือเวลาที่ไปนิเทศอ่ะไม่ใช่ไปเพื่อกัลยาณมิตรแต่ไปเป็นเหมือนจับผิดไปติแต่พอเราดูแล้วเนี่ยซึ่งเป็นรายการของต่างประเทศหมดเลยช่วงนั้นน่ะหูยพอดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจว่าเออทำไมนะทำไมเราไม่ใช่วิธีการนี้ซึ่งถามว่าตัวเองอ่ะจบทางด้านครูจบทางด้านเอกอนุบาลเอกประถมเอกหลักสูตรแต่ตอนเรียนไม่มีแบบนี้ให้ดูไม่มีภาคปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างแต่พอมาดูแล้วเนี่ยทำให้เราเฮ้ยเราน่ะมีข้อผิดพลาดมาเป็น10ปีเลยนะมันไม่มีกระจกมาให้เรา
0: เจอเลยใช่ไหมเปลี่ยนตัวเอง
2: ใช่มันไม่มีกระจกมาให้เราดูไงแต่พอเราดูแล้วมันมาเป็นกระจกสะท้อนเราว่าหลายอย่างที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวเราไม่ใช่ที่ตัวเราบกพร่องมันก็ทำให้หลังจากนั้นน่ะเพราะว่าช่วงนั้น2สัปดาห์นั้นนิเทศตัวเองก็เหมือนนั่นแหละติดก็จะต้องดูเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองพอนิเทศพอดูแล้วเนี่ยก็หลังจากที่ลองสิเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าดูในเรื่องของการนิเทศเราได้เทคนิคการสอนด้วยและการนิเทศของต่างประเทศดีตรงที่ว่า

0: เมื่อคุณครูเขาผิดพลาดทางเรื่องอะไรเขาจะมีทีมงานเข้ามาแนะนำนะคะว่าคนนี้จะได้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพ คนนี้จะต้องได้รับการซ่อมเสริมของในเรื่องของเนื้อหาวิชาการคนนี้จะต้องได้รับในเรื่องของ acting คือเขามีให้ทุกอย่างก็เลยทำให้เรามองว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ตรงนั้นตรงนี้มาเป็นการที่อันนี้ดีแล้วนะน่าจะทำอย่างเช่นคุณครูชัดเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีแต่พอบางเรื่องอย่างเช่นตัวสื่อการสอนของเขาไม่ดีในเรื่องของที่ช่วงแรกๆก็คือว่าตัวหนังสือเขาจะยังไม่ปานีตแต่พอเราเห็นในเรื่องของ acting ยังไม่ค่อยมีพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราพูดคุยเนี่ยคุณครูใช้คิดเองไปดูพอไปดูเขาเห็นแบบอย่างเขาพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจถามว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กไหมเด็กมีความสุขกับการเรียน
1: นี่สำคัญมาก
0: ใช่พอเด็กมีความสุขกับการเรียนแล้วสิ่งที่ตามมาผู้ครองมาเรียกร้องขอให้ครูชาคิดเนี่ยสอนภาษาอังกฤษที่ป.1 ป.2 นะอย่าลืมนะว่าถ้าเด็กเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็รักที่จะเรียน
2: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
3: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ผู้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจมั้ยอาจารย์
4: ชื่นใจชื่นใจมากเลย
1: ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการเนี่ยฮะพอถ้าเกิดหันมาสนใจเปิดใจแบบนี้นะอาจารย์จะใช้โทรทัศน์ครูเนี่ยให้คุ้มค่าเงินภาษีประชาชนนี่แหละที่ตั้งช่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงฮะอาจารย
4: ์คือเรียนคิดว่าถ้าผู้บริหารนะได้ดูรายการนี้เนี่ย
1: ครับ
4: คือตัวผู้บริหารเองเหมือนที่อาจารย์วรยาว่าเนี่ย
1: ครับ
4: ผู้บริหารต้องนิเทศครูนี่การนิเทศที่อาจารย์วรยาว่านั่นแหละแรกๆก็คือนิเทศแบบติแต่ที่จริงติเพื่อก่อนนะอาจารย์นะแต่ว่าการติเนี่ยทำให้ครูไม่มีกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์วริยาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะคะแล้วตัวผู้บริหารเองก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเราเนี่ยครูเรียนเราที่เรารับเข้ามาเนี่ยมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่รู
1: ้
4: ว่าเขาจะเอาอะไรเอาเทคนิคอะไรมาใช้กับวิชาของเขาถ้าให้เขาได้ดูรายการนี
1: ้
4: เขาจะได้สิ่งที่ดีๆไปปรับประยุกต์กับสิ่งที่เขาสอนได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารนะคะได้หาเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูทีเชอร์ทีวีเปิดใจรับหน่อยนะคะเรียนที่ว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุก็น้องๆดิฉันไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจรับเถอะค่ะแล้วท่านก็จะรู้ว่ารายการที่เชิดทีวีที่เราพยายามหาสิ่งที่ดีๆมาให้เพื่อนครูเนี่ยนะคะหรือแม้ตัวท่านเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการที่เราจะพัฒนาครูสักคนหนึ่งเพื่อเขาให้เขานี่เป็นครูที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพกำลังใจสำคัญมากแล้วเราเวลาไปนิเทศเขานิเทศแบบเพื่อนกันนะกัลยาณมิตรเขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีกำลังใจมากเลยเราจะได้ใจครูเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นครูในโรงเรียนของเราถ้าเราได้ใจครูเข้ามาปั๊บเนี่ยบริหารง่ายแล้วอยากจะฝากผู้บริหารนะคะตัวเรียนเองก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ได้ใช้วิธีการนิเทศครูแบบนี้แหละในการที่ไปให้ครูในโรงเรียนเนี่ยได้มาดูรายการที่เชิดทีวีแล้วลองเอาไปใช้ดูซิใช้แล้วบอกครูหน่อยซิว่าหนูใช้แล้วเป็นยังไงครูเราพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะ
1: แหมนี่ต้องบอกให้ลอง

0: ฮะเหมือนใช้ครีมยี่ห้ออะไรก็ตาม
1: ต้องลองเลยค่ะถ้าลองแล้วอาจจะติดแบบอาจารย์ปริญญานะเสพติดเลยแ
0: ต่มีไหมฮะผู้บริหารที่ดูแล้วอุ้ยมันก็ธรรมดาแล้วไม่เอาไปใช้ครูในโรงเรียนอยากใช้แต่ผู้บริหารไม่เริ่มนี่มันจะเป็นปัญหาไหม
1: เดียนว่ามีแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนครูเนี่ยได้เพื่อนร่วมทางแล้ว
0: ครับ
1: คือรายการโทรทัศน์ครูแต่ถ้าผู้บริหารไม่เปิดใจกว้าง
0: ครับ
1: ไม่ให้โอกาสเขาตรงนี้จะพัฒนาลำบากมาก
0: ครับ
1: คือถ้าเราส่งครูไปอบรมเนี่ยนะคะมันก็ได้นิดหน่อยนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ย15 นาทีเนี่ยนะจะได้อะไรเยอะมาก
0: แล้วก็ดูอยู่บ้านได้เลย
1: แล้วทุกวัน365 วันเสาร์อาทิตย์เราก็มีรายการอื่นเกี่ยวกับอันนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วรายการโทรทัศน์ครูนี่คือจันทร์ถึงศุกร์เลยนะ
0: ครับครูมืออาชีพ
1: ครูมืออาชีพถ้าได้ดูตัวนี้เดี๋ยวเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของไทยเราเนี่ยไปได
0: ้
1: นะเพราะครูก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดี
0: ๆ
1: แล้วก็ไปลองทำดูลองใช้ดูมันไม่มีใครเก่งที่ดีเก่งที่สุดในโลกนะมันเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่า

ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv

0: าจารย์วรยายกตัวอย่างครูชาคริตซึ่งแบบดูแล้วแล้วก็ไปใช้พัฒนาเลยนะฮะแต่มีตัวอย่างที่เขาดูแล้วเขาเฉยๆมีไหมฮะแล้วใช้วิธีไหนให้เขาหันมาพัฒนาตัวเอง
1: คือของเราอะโชคดีที่ว่าผู้รับใบอนุญาตเองเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้ความสนใจด้วยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการว่าเอาละนะนอกจากที่เราได้ดูกันแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการว่าประชุมต้นเดือนนะคะก่อนการประชุมเนี่ยเอาโทรทัศน์ครู15นาทีมาให้คุณครูดู
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าพวกเราได้อะไรกันบ้างเมื่อเอามาให้ดูครั้ง2ครั้งคราวนี้ทุกคนรู้ละรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็ใช้วิธีการนะไปดูต่อกันที่บ้านแล้วก็พอวงสนทนาตอนเช้านะที่โรงเรียนจะมีบอร์ดก็เจ้าหน้าที่ธุรการเขาจะเป็นคนปริ้นออกมาให้ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรตอนอะไรก็ครูก็จะไปดูกันตรงนั้นและเสร็จละตอนไหนที่เขาดูแล้วเขาสัมพันธ์กันเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะตรงเนี้ยเราเห็นที่ตัวเองเห็นก็คือคุณครูในองค์กรน่ะพูดกันในเรื่องของการเทคนิคการสอนของคนนี้เป็นอย่างไร
0: โอ้ยบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของครูวิธีสอนครูหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีบอร์ดตรงแต่เดิมเลยน่ะเราใช้ตรงที่ใบแปะความรู้ธรรมดาไม่ได้ทำเป็นบอร์ดเอาพิมพ์ออกมาจาก A4 ก็ไปแปะตรงตอกบัตรเชิญชวนแต่พอหลังจากนั้นน่ะคุณครูรู้ละเราก็ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเราก็เลยมาติดที่บอร์ดที่ทางด้านหน้าห้อง
0: คราวนี้มีโปรแกรมเลยว
1: ่
0: ามีอะไรตอนไหนมีอะไรให้ดู
1: คือเจ้าหน้าที่ธุรการเราเขาก็ให้ความร่วมมือพอรู้ละสัปดาห์นี้ต้องพิมพ์ออกมาตอนนี้ให้แล้วก็จะมีข่าวสารของลงในหนังสือพิมพ์ที่เป็นข้อคิดของเพื่อนดีๆของแต่ละโรงเรียนน่ะเขาก็จะลง
0: แล้วก็ลงห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไหมฮะรายการผมทำอยู
1: ่นั่นแน่เดี๋ยวต้องไปตาม
0: ก็ต้องมีด้วยเพราะว่ามีวิธีการสอนจากทั่วโลกให้ดูเหมือนกันแล
1: ้
0: วก็มีเวลาให้ดูเยอะขึ้นด้วย
1: อันนี้ยังเดี๋ยวก็ต้องไปตาม
0: แล้วฝากด้วยนะครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: ครับนี่แสดงว่าถ้าเกิดทั้งผู้บริหารร่วมด้วยคุณครูทุกวิชา

0: ่วมกันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศการเรียนการสอนคุณสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆฮะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆรายการนี้15นาที
0: ครับ
1: ครูไม่ได้สอนตลอดทั้งวันนะครูจะมีเวลาแล้วเราแจกทางรายการเราแจกซีดีไปให้
2: ใช่
1: ทุกโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งประเทศไทยเราแจกหมดเลยนะคะถ้าเราได้เอาตัวนี้นะอาจารย์นะอาจารย์ได้เอาตัวนี้เนี่ยแล้วก็หาเวลาว่างของครูนะคะ
0: คร
1: ูที่มีเวลาว่างตรงกันอาจจะมานั่งคุยกันเป็นกลุ่มสาระเดียวกันก็ได
2: ้
1: หรือต่างกลุ่มสาระก็ได้แล้วก็มาดูไม่มีทีวีไม่เป็นไรอาจารย์ดูจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนี่แหละพอดูเสร็จปั๊บแล้วเราดูแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงพี่ดูแล้วเป็นยังไงเราได้นั่งคุยกันใช่ไหมคะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝรั่งก็ทำงานแบบนี
0: ้ครับ
1: คือ15นาทีมันมาจากเขากินกาแฟเขาก็เลยเอาเวลาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าเราจะสอนเรื่องนี้ยังไงคนนี้มีเทคนิคอะไรคนนี้มีเนื้อหาแบบนี้จะทำไงเด็กมีปัญหาเรื่องนี้จะแก้ยังไงใช้เวลาตรงนี้คุยกันนั้น15นาทีนี้มีคุณค่ามาก
0: กำลังดีเลยนะฮะเวลากำลังดี
1: ในโรงเรียนทำได้ตลอดเวลาเลยทุกโรงเรียนนะคะอาจารย
2: ์
1: ทุกโรงเรียนเลยและทุกห้องเรียนด้วยที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำหรับดูในห้องเรียนก็ได้ค่ะ

0: ทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ณขณะเนี้ยช่องทางของการที่เราจะติดตามนะคะ
3: ค
2: ในเรื่องของการดูเนี่ยถาม อย่างที่อาจารย์รัตดาว่าถ้าเราใช้เวลาในช่วงของการพักหรือกันที่เรามีเวลาว่างตรงกันเนี่ยแล้วมาคุยโดยนี้จะคิดว่าถ้าเราสามารถทำได้อยากให้ทำเพราะว่ามันจะได้ถ้าเราดูหลายคนคนนี้ได้เทคนิคอะไรคนนี้ได้เทคนิคอะไรการพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการจุดประกายความคิดเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยวันนั้นได้มีโอกาสได้คุยอยู่ที่ไบเทคบางนายังได้แนวทางของอาจารย์ที่ร่วมเสวนาบนเวทีว่าในเรื่องของการนำซีดีไปให้ครูแล้วให้ครูเนี่ยมาไปทดลองสอนเราก็ใช่ในช่วงแรกเรายังไม่ได้ซีดีครบทุกคน
3: เ
2: ราก็เอาวิชาเอาซีดีที่เราได้หนึ่งชุดของเรียนนะไปให้คุณครูชาคิดก่อนเอาไปให้คุณครูที่ก็ตรงกับที่เขาจะปรับเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่ไปกระตุ้นครูด้วยและสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากรู้ว่าคุณครูของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงของการเดินตรวจของเราทุกวันนะคะเพราะว่าเวลาที่โรงเรียนเข้าแถวเราก็ต้องยืนดูเด็กอยู่แล้วแล้วเวลาเด็กเข้าห้องเราก็ต้องเดินเยี่ยมห้องเรียนอยู่แล้วตรงนี้เราจะพบว่าคุณครูท่านนี้เปลี่ยนไปอย่างตัวเองตอนนี้ก็เอามาพูดคุยกับเพื่อนครูว่าตอนนี้คุณครูภาษาไทยของเราคุณครูกมลทิพย์นะมีบัตรคำเยอะขึ้นนะมีเทคนิคการสอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณครูกมลทิพย์เนี่ยแต่เดิมสื่อการสอนจะไม่มีคือตรงนี้ที่มองเพราะว่าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาที่เราเดินครูเรายังไม่เข้านิเทศเราจะใช้วิธีการสังเกตก่อนว่าคุณครูท่านไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของคุณครูซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไปคุยกับคุณครูหลายๆท่านเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเห็นโรงเรียนเรามีบรรยากาศครูมีความกระตือรือร้นกันมากยิ่งขึ้น
3: ซึ่งแต่ก่อนไม่มีไม่ใช่อย่างนี้
2: ใช่แต่ก่อนถามว่าสอนครูทุกคนทำงานเต็มที่แต่เรายังคือทำงานในที่นี้หมายถึงว่าเราสอนเพื่อต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้แต่ลูกเล่นที่เราจะไปก็คือลูกเล่นเทคนิคความหลากหลายเนี่ยคุณครูที่ดูก็ดูเด็กกลัวแต่ณขณะเนี้ยไม่ใช
3: ่
2: คุณครูเนี่ยเหมือนที่ครูรัตดาพูดก็คือว่าต้องมี acting ต้องมีคือตรงเนี้ยถ้าถามว่าคุณเด็กจะมีความสุขได้ถ้าตัวคุณครูเองให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรักแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเขาไม่ใช่เข้าไปอ้าวเธอเปิดหนังสือเธออ่านตรงนี้อ้าวทำแบบหัดไปแต่คุณครูไม่ได้มาเปลี่ยนบริบทเหมือนคุณครูชาคิดเนี่ยคุณครูชาคิดเขาเปลี่ยนตัวเองเลยจากการที่เป็นคุณครูธรรมดาก็กล้าที่จะมาเป็นพระราชาตรงนี้ก็คือถามว่าเด็กมีความสุขไหมเด็กมีความสุขมาก
3: เพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กมีความสุขที่จะเรียน
2: ใช่ถามว่าเมื่อเด็กมีความสุขแล้วเนี่ยสมองเขาหลั่งสารออกมาแล้วใจเขาเปิดรับแล้วแล้วเขาจะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้นๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: เห็นประโยชน์หลายอย่างอาจารย์ระดาครับเมื่อสักครู่พูดถึงการแลกเปลี่ยนกันแล้วรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยก็จะมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู
3: ้
2: นั่นแปลว่าครูคณิตศาสตร์ดูวันนี้อาจจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร
3: ์
2: หรือศิลปวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะจะสามารถดูแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมฮะแม้ว่าจะไม่ตรงกับวิชาที่เราสอนนะฮะ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของตัวอย่างที่เรามีตัวอย่างนี่นะคะถ้าสมมติครูพละไปดูของสังคมก็ต้องดูว่าตรงส่วนที่เราดูเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเอามาประยุกต์ในวิชาเราได
2: ้
3: ความจริงแล้วในเรื่องของรายการโทรทัศน์ครูเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูรายการของวิชาอะไรก็ตามถ้าครูทุกคนดูแล้วมองเห็น
2: แก่นจริงๆไหม
3: แก่นหรือจะเป็นเล็กๆน้อยๆของเทคนิคเนี่ยประยุกต์ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เราไม่ได้สอนปฐมวัย
2: ไม่ดูดีกว่า
3: ไม่ดูดีกว่าแต่จริงๆแล้วปฐมวัยเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เยอะ
2: ใช่ใช่เพราะ
3: สอนได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามถ้าครูเปิดใจรับนะแล้วครูก็มองว่าเออนี่เราไปใช้ได้นี
2: ่
3: ถึงแม้จะเป็นวิชาสังคมก็เถอะเราใช้ได้เช่นของอังกฤษก็จะมีลูกเต๋าเขาสอนคณิตศาสตร์แต่ครูอังกฤษเองเขาก็สอนลูกเต๋าเหมือนกันใช่ลูกเต๋าเหมือนกันแต่ก็ไปสอนสังคมทำได้อยู่ที่ครู
2: เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาใช้ได้แก่นหรือแนวความคิดหลักถ้าเอามาใช้ประยุกต์กับวิชาเราได้ก็ใช้ได้เหมือนก
3: ัน ใช้ได้
2: เพราะฉะนั้นดูได้ทุกวันเลย
3: ได้ทุกวันค่ะ
2: นะฮะ
3: นะคะซีดีเนี่ยเราไม่ให้ทุกโรงเรียนนะ
2: ส
3: ่งไปให้อยู่แล้วเราเขาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นช่วยเปิดดูนะคะเพราะจริงๆคุณมีรายการโทรทัศน์ครูอยู่ในมือแล้วของมีค่าอยู่ในมืออยากให้เปิด
2: ใช่ครับหรือถ้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ตอนนี้ก็ได้เหมือนกัน www.thaiteachers.s นะฮะ .tv ก็จะได้รับ DVD รายการเป็นประจำวันนี้ก็ส่งให้เป็นพิเศษสำหร
3: ับ
2: สมาชิกแล้วถ้าดูทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band นี่ดูได้เลยครับแล้วก็ถ้าที่บ้านมี4 band ครับชมได้ทาง Cat Channel ช่อง99 CAT Cat เนี่ยนะครับ Channel ช่อง99 Cable ท้องถิ่นครับตอนนี้มีที่เพชรบุรีช่อง14สุโขทัยช่อง48มาสารคามช่อง98และกำลังจะตามมาอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดสอบถามเคเบิลในพื้นที่ของท่านก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็คือเว็บไซต์ที่มีรายการเป็นพันตอนให้เลือกชมไปดูย้อนหลังกันได้ครับ www.thaiteachers.tv

0: นี่ก็เชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่จะดูได้แล้วก็คงจะทยอยมาเพิ่มเติมอีกเยอะแยะนะฮ
1: ะ
0: จะเป็นวิธีการที่เอาละดูได้ง่ายที่สุดนะตัวเองได้
1: คือถ้าทั้งประเทศเรานะ
0: เป็นไงฮะ
1: ครูทุกคนเนี่ยนะได้ดูรายการที่เชื่อทีวีแล้วพัฒนาขึ้นนี่นะคะมันไม่ใช่เฉพาะในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นนะแต่เป็นการพัฒนานักเรียนด้วยแล้วเชื่อว่าเมื่อคุณครูเนี่ยได้ดูรายการนี้แล้วเนี่ยคุณครูได้นำเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆหรือการแก้ต่างๆไปใช้กับนักเรียนของเราคุณครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วย
0: ทำ
1: วิจัยในชั้นเรียนเพื่อเลื่อนระดับได้ด้วยซึ่งอันนี้
0: จะเป็นพสรส
1: แล้วเราอุบไว้ก่อนนะเราอุบไว้ก่อนเรียนเชื่อว่าถ้าคุณครูได้ดูรายการและคุณครูได้ทำเด็กเนี่ยสนใจเรียนรักเรียนอยากมาโรงเรียนตอนเช้ามาถึงอยากมาโรงเรียนละครูเปลี่ยนแล้วนะแสดงว่าครูเปลี่ยนละนักเรียนก็เปลี่ยนละแค่นี้นี่ก็พัฒนาการศึกษาได้ละ
0: ครับนี่คือเครื่องมือของเพื่อนครูจริงๆนะครับโทรทัศน์ครูหวังว่าทั้งเพื่อนครูและผู้บริหารจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการที่ทำหน้าที่และการพัฒนาของเพื่อนครูในการกำลังสอนอนาคตของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ระดาผู้เกียรติอาจารย์วรยานิมัตินะครับขอบคุณมากครับและลาไปพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับกับ Teacher Store พบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับท่านที่ได้ชมก็คงจะได้เห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาก็เป็นการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนครับในปี2554ปีนี้เป็นโอกาสมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาก็จะได้น้อมนำเอาปรัชญาในพระองค์ท่านมาใช้ในห้องเรียนของเราครับเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงในจุดที่เล็กลงมาก็คือเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แห่งการพอเพียงจะเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันครับพูดคุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และท่านยังเป็นประธานคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยดร.ปริยานุชพิบูลสราวุธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องคราวที่แล้วนะฮะผมขอเริ่มจากตอนที่อาจารย์ย้ำมาตลอดนะครับแล้วหลายท่านก็พูดผิดกันก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ก็ย้ำว่าต้องมีคำว่าของอีกสักครั้งครับว่าทำไมต้องมี
1: คืออย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระราชดำรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าเราจำกันได้นะคะทีนี้พอปี2542เนี่ยได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นหมายความว่าหลักคิดนะคะหลักแห่งความเป็นจริงเบื้องหลังของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานมาเนี่ยคืออะไรก็เป็นที่มาของคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารู้จักกันดีก็คือความพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องเน้นมีคุณธรรมนำความรู้ในการจัดการค่ะ
0: 3ห่วง2เงื่อนไข
1: ใช่ค่ะที่เรารู้จักกันดีค่ะ
0: เชื่อว่าเพื่อนครูนักเรียนผู้ปกครองทราบกันดีอยู่แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอะไรสำคัญที่สุด
1: คือขอเน้นลงไปในเรื่องห้องเรียนเลยนะคะอยากที่จะทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางปี2551เนี่ยนะคะได้บรรจุเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้เป็นจุดหมายของหลักสูตร
0: เป็นจุดหมายของหลักสูตร
1: ค่ะแล้วเมื่อสอนตามหลักสูตร51แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอยู่อย่างพอเพียงหลักสูตรกศน.อาชีวศึกษาก็กำหนดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างพอเพียงทีนี้คุณครูก็ต้องสอน คำถามคุณครูจะสอนอย่างไรให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ บอกให้เด็กท่องจำเหมือนอาจารย์บอกคุณแอดท่องมานะพอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีคุ้มกันในตัวมีคนคุณทำคุณแอดอยู่อย่างพอเพียงได้ยังยัง
0: แต่ท่องได้นะครับแต่พอถามอยู่พอเพียงได้ยังต้องหยุดคิดนิดน
1: ึ
0: ง
1: คุณแอดใช้เงินยังไงก็ผมอยากซื้ออะไรผมก็ซื้อไปตกลงคุณแอดท่องสามหัวสองเงื่อนไขได้แต่ยังไม่ได้อยู่อย่างเพียง เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีแนวทางวิธีการในการที่จะจัด

0: กระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถอยู่อย่างพอเพียงได
1: ้ครับ
0: จึงไม่ใช่สอนให้จำแต่ทำยังไงจะจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คุณครูไม่ใช่ผู้สอนแต่คุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดพูดทำอย่างพอเพียงนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่าจะต้องทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้น
1: ครับฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่แค่ให้เด็กจำได้ทำข้อสอบได้จบ
0: แต่ไม่ยาก
1: แต่ไม่ยากด้วยงั้นถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรที่เพื่อนครูมักจะเข้าใจผิดมากที่สุด
0: อ่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเนี่ยชอบคิดว่าพอพูดพอเพียงปุ๊บอ้าวเกษตรต้องขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนา
1: ทำ
0: อะไรพวกนี้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช
1: ่
0: นะคะไม่ใช่เพราะเราสามารถเลี้ยงปลาอย่างพอเพียงและเลี้ยงปลาอย่างไม่พอเพียงได้ไหมคุณแอดว่า
1: ได้ครับ
0: สมมติว่าเป็นพื้นที่ชนบทเลี้ยงปลาค้าพอเพียงไหม
1: อ๋อไม่ฮะ
0: ไม่พอประมาณ
1: ไม่แล้วฮะ
0: เลี้ยงปลาไปทำไมไม่รู้ครูสั่งให้เลี้ยงพอเพียงไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีเหตุผลเห็นไหมฮะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบพอเพียงเลี้ยงปลาไม่พอเพียงต่อมาคนเข้าใจว่าถ้าพอเพียงต้องประหยัดคือประหยัดเนี่ยนะเวลาเราเปิดไฟปิดไฟต่างๆนานาใช่ไหมคะประหยัดถูกต้องแต่ระหว่างที่เปิดไฟเราใช้ไฟนั้นอย่างคุ้มค่าไหม
1: คุ้มค่าในเปิดไฟเช่นอะไร
0: เปิดไฟปุ๊บนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแทนที่จะอ่านหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นประหยัดต้องคุ้มค่าด้วย
1: เพราะถ้าเปิดไฟนั่งเฉยหายใจทิ้งก็ปิดไฟก็ได้ไม่ได้ใช้แสงสว่าง
0: เห
1: ็
0: นไหมเห็น
1: ไ
0: หมคะ
1: มันต้องเกิดการคิดอยู่ตลอดเวลา
0: ต้องคิดว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาเหตุผลที่ทำไปทำไมทำแล้วจะเกิดผลอะไรต้องคิดตลอดเวลาแล้วทำแบบนี้มันเสี่ยงมันประมาทไห
1: ม
0: ชีวิตเราจะไร้คุณค่าไหมเห็นไหม
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องใช้ความรู้ต้องคิดตลอดเวลาใช้สติปัญญาแล้วก็คุณธรรมด้วยทั้งความมีวินัยทั้งความเพียรความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นสิ่งนี้คือการกล่อมกล่าวตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดการสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้อย่างซึมซับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะอยู่อย่างพอเพียงแบบเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: อันนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนของเราค่ะ
1: ก็เริ่มสนุกเหมือนกันในการเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเราแยกเห็นชัดเจนนะฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก
0: ็
1: คือวิชาแต่ละวิชาใน8วิชาเฉพาะสังคมเท่านั้นไหมที่ใช้หลักนี้ได้วิชาอื่นใช้ได้ไหมไปใช้ยังไง
0: ถ้างั้นขอพูดเฉพาะลงมาเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็จะสอนในระดับขั้นพื้นฐานขณะนี้เนี่ยนะคะเฉพาะองค์ความรู้ตรงๆของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่สาระอื่นๆสาระอื่นๆอีก7กลุ่มสาระนั้นก็มีหลัก3ของ2เงื่อนไขเนี่ยบรรจุอยู
1: ่
0: เช่นวิทยาศาสตร์สอนคิดอย่างเป็นผลคณิตศาสตร์ก็สอนคิดอย่างเป็นผลด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมอย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าก็อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันทุกสาระตอนนี้นะคะตัวชี้วัดตามหลักสูตรเนี่ยก็มีหลักปรัชญาของสิวพินเนี่ยสอดแทรกอยู่ทุกกลุ่มสาระ
1: ได้หมดเลยนะ
0: แล้วอยู่อย่างพอเพียงครูสังคมสอนเฉยๆไม่ได
1: ้
0: สอนเพียงแค่ครูสังคมไม่ได้
1: ต้องเป็นยังไง
0: ท่านผู้บริหารคุณครูทุกสาระเนี่ยต้องช่วยกันสอนให้เกิดกระบวนการซึมซับเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงได้ค่ะ

0: ชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ยกตัวอย่างชัดเจนลงไปเลยกว่านั้นอีกได้ไหมว่ากลุ่มไหนสอนได้อย่างไร
3: เช่นเอาสาระที่คนคิดไม่ค่อยถึงพระศึกษาดีไหมคะ
2: ดีครับ
3: พระศึกษา
2: วิ่งอย่างพอเพียงกระโดดเชือกอย่างพอประมาณ
3: พระศ
2: ึ
3: กษานะคะประถมสองสมมุติว่าสอนวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวนะคะมันประถมสองเขาสอนเรื่องวิ่งเปรี้ยวสอนยังไงสอนอย่างพอเพียงคุณแอฟว่าสอนได้มั้ย
2: นั่นเนี่ยช่างงง
3: ดูมันยากใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะคะมีหลักนิดเดียวนะคะคุณครูที่อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นะคะว่าก่อนที่คุณครูจะสอนได้คุณครูลองใช้หลักพอเพียงมาใช้ในการเตรียม

0: การเรียนการสอนของตัวเองก่อน
1: อ่
0: ะสมมติคุณครูจะสอนวิ่งเปรี้ยวประถม2พรุ่งนี
1: ้ครับ
0: คุณครูจะให้เด็กไปวิ่งตรงไหนคุณครูต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมคะนี่พอประมาณนะ
1: ก็สนามเขามีอยู่แล้ว
0: ใช่แต่สนามอะไรสนามหญ้าหรือสนามซีเมนต์ให้เด็กวิ่งเปรี้ยวเด็กป.2สนามซีเมนต์ได้ไหมอันตรายไม
1: ่
0: มีภูมิคุ้มกันครูก็ต้องคิดละต้องเป็นสนามหญ้าหน้าฝนสนามหญ้าเปียกวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมคะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าต้องพอประมาณเหมาะสมกับแต่ละเวลาสถานที
1: ่
0: เห็นไหมคะคุณครูใช้หลัก3ห่วงแล้วนะในการจัดการเรียนสอนคุณครูต้องใช้ความรู้จะคิดจะใช้สนามอะไรดีสอนเนี่ยต่างๆคุณครูต้องมีคุณธรรมคิดถึงเด็กลูกหลานของเราไปวิ่งเปรี้ยวเกิดพลาดพลั้งล้มไปต่างๆนานาเป็นอันตรายไหมสาม
1: ข
0: ้อสองเงื่อนครบแล้วนะคะครูต้องบูรการหลักพอเพียง
1: ค
0: นอื่นนะคะนักเรียนก็มาคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้พวกเราจะวิ่งเปรี้ยวกันแต่คนอื่นพวกเราสำรวจตัวเองก่อนวันนี้มีใครปวดหัวปวดท้องต่างๆนานาไม่วิ่งไม่ได้บ้างทำอะไรคะเนี่ยพอประมาณเด็กต้องรู้จักตัวเองก่อนสำรวจตัวเองไม่ใช่เพื่อนๆพวกครูก็ทุกคนอ้าวเริ่มวิ่งไม่ได
1: ้เด็กบางคนอาจจะป่วยอยู่เจ็บขาอยู่ไม่กล้าบอก
0: เห็นไหมคะนี่เนี่ยผ่านกระบวนการซึมซับเด็กไม่รู้ว่าเด็กป.2ไม่ต้องรู้พอประมาณเป็นไม่ต้องรู้แต่เด็กถูกฝึกละเพราะก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงตัวเองก่อนวันนี้เราพร้อมไหมที่จะวิ่งเปรี้ยวพอประมาณแล้วนะสาวนะต่อไปครูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะมีสาวสองสาวเราแบ่งกันเป็น2กลุ่มแล้วก็วิ่งแบบนี้อธิบายกฎกติกาวิ่งเปรี้ยวครูก็สอดแทรกต่อทำไมเราต้องมีกติกาถ้าเกิดว่าให้ฝั่งเนี้ยวิ่งไล่เพื่อนตลอดเนี่ยอีกฝั่งนึงชอบไม่ลูกไม่ชอบเพราะฉะนั้นในชีวิตเราต้องมีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาเพราะเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องเคารพกติกาเพื่อให้สังคมเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันซึมซับมั้ย
1: ครับ
0: เหตุผลทำไมต้องมีกติกาวิ่งเปรี้ยวครูพละประถม2สอนได
1: ้
0: ไม่ยากใช่มั้ยคะ
1: ไม่ยากเลยครับคือเอาหลักคิดอันเนี้ยมาสอดแทรกไปทุกเนื้อหาของการสอนงั้นก็ได้ทุกวิชา
0: ทุกวิชาค่ะ
1: เราคิดว่าสังคมเนี่ยอุ้ยชัดเจนมากเพราะเขาสอนแบบนี้แล้วก็3ห่วง2เงื่อนไขให้ท่องให้ทำวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์
1: คณิตศาสตร
0: ์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สอนเรื่องอัตราส่วน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยอัตราส่วนก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นส้ม7ลูกราคา10บาทมะม่วง1ลูก10บาทสอนแต่ตัวเลขเนี่ยบนกระดานน่าเบื่อมั้ย
1: น่าเบื่อ
0: น่าเบื่อทำอย่างไรครูคณิตศาสตร์จะสอนอัตราส่วนให้เด็กได้ซึมซับเรื่องความพอเพียงด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูคนนึงสอนโดยใช้วิธีการให้เด็กทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: ในชั่วโมงคณิตศาสตร
1: ์มันไปเกี่ยวกันได้ไงคณิตศาสตร์ทำน้ำมะนาวพ่อแม่อาจจะงงนะครับถ้าลูกมาบอก
0: แต่ว่าน้ำมะนาวเนี่ยในความเป็นจริงมีอะไรบ้างน้ำมะนาวจะทำน้ำมะนาว
1: ครับ
0: มีน้ำมะนาวที่คั้นม
1: า
0: ต้องมีน้ำต้ม
1: ครับมีน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: มีเกลือหน่อยนึง
0: เกลือนิดนึงสี่อย่าง
1: ครับ
0: สี่อย่างใช่ไหมคะคนจะทำน้ำมะนาวได้รสชาติเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับหวานเค็มต่างกันเปรี้ยวต่างกัน
0: ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายน้ำมะนาวที่อร่อยจะเหมือนกันไหมคุณแอดว่าเวลาชิมปุ๊บอันนี้อร่อยทุกคนน่าจะเอ้ยอันนี้แหละอร่อย
1: แต่อร่อยแต่คนอาจจะต่างกัน
0: ต่างกันแต่เราก็เค็มมากไป
1: ก็
0: ไม่อร่อยหวานมากไป
1: ไม่ได้
0: เปรี้ยวมากไป
1: ก็ไม่หวาน
0: จางมากไป
1: ไม่เอา
0: ต้องพอดี
1: ต้อง
0: พอเพียงน้ำมะนาวพอเพียงทำยังไงดีเห็นไหมครูคณิตศาสตร์คิดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่ต้องสอนเด็กเรื่อง2-2เงื่อนไขเอาก่อนเอาแบ่งกลุ่มการนักเรียนแต่ละคนนะลองไปคิดสูตรทำน้ำมะนาวที่อร่อยขึ้นมาเขาก็ไปคิดสูตรกันเองใช่ไหมคะ
1: บ
0: างคนก็คิดว่าจะต้องน้ำมะนาวกี่ส่วนจะต้องน้ำกี่ส่วนทีนี้ก็มีกติกาว่าเมื่อเธอคิดสูตรแล้วเธอก็ต้องปรุงตามนั้นเห็นไหมคะปรุงตามนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะต้องใช้น้ำมะนาว1แก้วน้ำต้มแล้ว3แก้วยกตัวอย่างนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมสักประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือสัก2ช้อนเมื่อคิดสูตรมาแล้วลองทำดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมาชิมว่าของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอันไหนอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดเสร็จแล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือสอนอัตราส่วนนะคะ
1: ผมฟังแล้วสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะว่าการเรียนการสอนแบบใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยจะผ่านกิจกรรมในแต่ละวิชาเลยให้เด็กไม่เบื่อด้วยโดยเอาเนื้อหาก็ตามเนื้อหาของแต่ละวิชาควรจะมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยไหมฮะจำเป็นอ
0: าจารย์คิดว่านะคะคืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ไม่เป็นกิจกรรมก็ได้ต้องแล้วแต่เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาหนึ่งต้องแล้วแต่วัยของเด็กด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เราบ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
3: แล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
4: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันไงฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
4: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
4: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1

นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็
ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งเลนจ์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบเท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่

x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนนะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมกับอาจารย์รัตดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: เออน่าสนใจ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion.
1: You have to be able to read capacity.
2: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
1: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
0: Okay and you can use that to work it out
1: Yeah
0: Well done
2: อ่ะละดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
1: Maybe all of them have to be 100 milliliters
2: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
1: Easiest way because you can do many possible
2: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
0: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 and stop. Good.
2: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะแล้วพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชารีฟาจ้าหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้า
1: The answer is 300 because I counted in 50s and ended up being 300 left
2: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ No still
0: Hubble hubble toil and trouble Pour them in on the doubleOh, wow. How much liquid have I now got all together? We had 1, 2, 3, 4 potions.
2: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: 2,000! All right, we've got our muffins today, all right? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, all right? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
4: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อๆไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
1: No.
3: Thank you. Probably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps.To get to 200. If I look at that now, is there a-

0: anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there. Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
1: 100.
0: 100 what?
1: Kilograms.
0: Kilograms or grams?
1: Grams.
0: Grams. Well done. Good boy.
2: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
0: Very good.
2: ผมกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยแล้วก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
3: Have you
4: measured it? Yeah. Good.
5: 150 grams.
4: Yep.
5: Good.
4: Good.
2: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
6: That's enough. That's enough.
7: Yeah, but just put the fabric now. And crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
2: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
0: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores We're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
2: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
8: Very nice.
0: Crispy on top still.
2: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
0: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
9: ดีมากในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับสองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาพิเศษเด็กพอทำยาพิเศษปุ๊บนักเรียนเก่งเลยไม่ต้องดื่มด้วย
10: อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
9: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้ก็เรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไรคร
10: ับ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
9: ครับอาจารย์
10: เหมือนที่คุณบอยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
9: ทำได้ดี
10: แต่พอต่อมาลืมหมด
9: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์สมุด
10: ใช่เพราะจะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะ
9: น่ารักมาก
10: ครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
9: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
10: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
9: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่าน
10: ัก
9: เรียนได้ทดลองตวงจริง
10: ๆได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
9: อย่างเรื่องที่2นี่จริงจังมากนะครับ
10: เรื่องที่2
9: แบบไม่บอกสูตรด้วย
10: ใช่
9: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเองทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
10: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
9: ผมนึกถึงขนมกล้วย
10: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
9: ก็แป้งข้าวเจ้า
10: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลา

0: แป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
1: กะทิ
0: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
1: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไหม้อีก
0: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
1: ต้องใจแข็งหน่อย
0: ใจแข็ง
1: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
0: ้บอกเลย
1: อันนี้สิ
0: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
1: ็
0: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
1: ได้
0: ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
1: ขนมตาล
0: หรือ
1: ขนมหม้อข้าว
0: หม้อแกงขนมหม้อแกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
1: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมครกอร่อย
0: มีแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลย
0: ใช
1: ่เออเป็นภาพขนาดใหญ
0: ่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมหม้อแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
1: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช
0: ่
1: ไหมครับทำโดยเรียน
0: เรียนรู้โดยการกระทำ
1: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นอน
0: ติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
1: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได
0: ้ปรับใช้กับล
1: ูกเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
0: ใช่แล้วให้เขาลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
1: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
0: ใช้ได้ทุกวิชา
1: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ถามในฐานะที่ปรึกษาครับยังไงครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านเพราะเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
1: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: ใครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีกับประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป.6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้ง ชอบกันใหญ่แล้วใช่ไหมโอเครู้ไหม

0: ีอะไรรู้กันป่ะ
1: รู
0: ้รู้นะครับ
1: เอาละ
2: การดูเลิกก่อสร้างนี่นะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นน่ะมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงเลิกก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหม
3: โ
2: อ้โหในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับ
0: การสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดละเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะออกมาเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันเลยแต่ละช่องจริงๆไม่ใช่คืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: นะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจออย่างนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะราศีตุลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าเกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่มั้ยมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ประ

0: ากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
1: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตอนออกมองไปทางที่ตอนออกอยู่ทางไหนครับตอนออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตอนออกเลยนะมองไปเลยสมมติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิดจริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์สองอันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทำนายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคำนวณการคำนวณว่าดาวแต่ละดวงจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
2: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไร

0: เสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้อมูลสุดก็คือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิงกันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลยพอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี่หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆ เห็นนะครับว่าโอเคโจทย์นี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมอยู่ในราศีอะไรครับเมษ2คือพระอาจารย์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศีมีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้ว่ามันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
1: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: ส่วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นเลขต่างๆถ้าสมมุติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ย

0: หากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
1: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมครับว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นในส่วนนึงก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงครับประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่อเอาถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

0: ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: 2วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
2: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร
3: ์
2: ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
3: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเลขาคณิต
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
2: ค่ะ
3: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
2: ค่ะค่ะ
3: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของรูปประกอบทำเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมา

0: นำเสนอ
1: ขึ้นมานำเสน
0: อทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามแล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเมื่อเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีนี้ถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงนั้นตรงนี้เนี่ยครูถิไพจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได
1: ้ค่ะได้ค่ะ
0: จ้ะขอบพระคุณค่ะ
1: นักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูป
2: สี่เหลี่ยม
1: เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีไพบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้ครูมีรางวัลขอท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ย

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละ
1: เอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลา
0: ช่วยกันคิดกล่องเอาไว้คะ
2: กล่องสอง
1: กล่องดินได้เห็นบอกกล่องดิน
2: โอ้ยเดี๋ยวเขียนต่อ
1: ดิเขียนต่อสิคะ
0: ครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียนหลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
3: กระดานไวบอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวบอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวบอร์ด
3: ใต
0: ้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวบอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะป้ายอาคารนะคะนี่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะหนูมีว่าอะไรนะคะเบาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
4: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: มเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบสนุกค่ะได้ใช้ความค
2: ิดชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัด
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนในครูศรีไพก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทำยังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทำให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูสีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่านี่มันทำให้เด็กรู้สึกสนุกแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
4: ค่ะ
3: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เนี่ยงั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพ
4: ี
3: ่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูจีไปในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
0: ตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
3: ้คนที่เป็นครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆ ก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วม

กเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะงั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิมเรียนนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111

0: อดเจ็บเจ็บคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมุติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็

เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 I นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซก

0: ส่วน b ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ b นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับ V เท่ากับ 10 ยกกำลัง 7 B เท่ากับ10 ยกกำลัง 9 นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไว้ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพ

นี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้ง

0: ก็คือเธอไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

ลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกเอ๊ะเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็นกับเอ็นอ่ะเอ็นกับเอ็นไม่ใช่สองเอ็นมันเป็นเอ็นกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การใหเด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ว่าให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่า

0: รู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
1: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเตอร์ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
2: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
3: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
4: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองและที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่มั้ยครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทยกู๊ดวิวนี่นะของไทยกู๊ดวิวเราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทยกู๊ดวิวเห็นมั้ยครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนเซิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเซิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์คค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเราไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: ไม่เหลือน้ำท่วมครับผม
4: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
5: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของนายหลวงมีอะไรบ้าง
4: โครงการพัฒนาภูพาจังหวัดสกลนครค่ะ
6: โครงการคนหลวงค่ะ
7: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของนายหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
8: ดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆและกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของ น้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
6: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
7: น่ากินไหมคะ
6: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
7: เนี่ยนะคะพี่จะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
6: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
7: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
9: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องๆรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
10: ่2ครับ4ครับ
9: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
11: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
10: 0.9
9: ประกาศน้ำประกาศน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
12: 0.9
9: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
11: ้ดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
10: ถูกต้อง
9: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
11: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต

0: การทำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดินเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซนต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
2: ตอนนี้นะคะน้องๆก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
3: ป่าใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
4: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
5: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งท่านที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
2: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
5: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
2: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
1: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ย

เราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยาก

0: เวลาสอนเนี่ยมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนเนี่ยค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
1: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆ
3: คุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
4: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรอย่างเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
5: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
1: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
6: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มนึงแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
4: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
3: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
4: รางวัล
3: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะ
4: ให้
3: แล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทําอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบของมัน เสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
7: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
0: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุป

0: กรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
1: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
0: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
2: ๆคุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอหุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
3: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาปลาเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเขาของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้

คะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกจากแล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ใน5คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมูล1มูล2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเลนซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเลนจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ข้อ

นั่นเองครับโดยความดันที่1 นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในความดันที่2 นะครับจะมีคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตีกลของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอดรันท์ที่3นะครับควอดรันท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอดรันท์ที่4นะครับซึ่งในควอดรันท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอดรันท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอดรันท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าและค่าคอสในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เรา

หมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับในมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

วกหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแข่งนะเบรกเลยเนี่ยวันกรุ๊ปกรุ๊ป A แอนกรุ๊ป B เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งเอาเป็น A เป็น B ตรงนี้ตึ๊กหนึ่งเอาสักข้อเดียวจุดแข่งอย่างแต่ข้าโอเค understand จะดูใหม่ไหมให้ดูใหม่รอบไหมอยู่

0: โอเค2ประโยคประโยคเดียวดาวสแตนด์อัพสแตนด์โอเคค่ะทำมันที่ thank you very much ไอ้ครูยังไม่เช็คว่าถูกหรือผิดโอเคนะครูยังไม่เช็คว่าถูกหรือผิดนะคะครูยกตัวอย่างให้เรียนรู้1ประโยคประโยคในนี้ให้เรียนจะเห็นว่ารูป A ดูอีกทีนะคะรูป A นะคะรูปโลกนะคะดูผู้หญิงดูดูผู้แม่เห็นมั้ยคะดูดูผู้แม่ดูผู้แม่ในรูป A อ่ะมาดูในรูป B มีมั้ยคะรูป B มีดูผู้แม่มีอะไรมั้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะผู้แม่มีอะไรคะมีอะไรคะมี umbrella ใช่มั้ยคะมี umbrella เพราะฉะนั้นก็คือ the woman is opening ใช่มั้ยคะ she is opening her
1: Friday.
0: แจกนะทีนี้แหละต้องทำไง

0: ยังไงคะเล่นง่ายๆกาเลยกาลงในนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous art ที่ถูกต้อง
1: บอกแล้วขีดต่อไป Studying Driving ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมี paper picture ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไหร่แล้ว6แล้วอ้าว6ก็ได้6 drinking
2: I am finished
1: okay you are finished you said you said คำว่า bingo bingo you finish bingo show me to your friend okay yes okay you get ได้คำว่าอะไรมั่งลูก this one drinking ดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะ dancing andสาธิตเอง
0: ปรบมือให้เพื่อนของพี่แ
1: ก่การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้เสียอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด์คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี

0: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
0: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงๆได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาวาดใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
0: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลุยโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
6: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับ
7: ผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิค

0: ต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได
1: ้ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุกใน 2-3 นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได้เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
2: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
0: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
1: ์มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
3: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
0: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
3: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
1: มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
3: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านนึงและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
1: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
0: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
3: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
0: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
1: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
3: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
0: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
4: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
0: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
4: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
5: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมกลมชอบกลิ้งไปกลิ้งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทาน

0: แล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: ตอง
1: ตองไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี
1: ่ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
2: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5ชื่อคราวนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้5ตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหน่า
1: น้อยหน่าม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: งอค่ะ
1: งออ
8: ังุ่น
1: อังุ่น
9: สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่
10: เชอร์รี่
1: เชอร์รี
0: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้

0: เพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกอ่ะ
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะมีส่วนช่วย
2: ทำให้มีความรู
1: ้ทำให้มีความรู้จะไม่หลงนะคะคุณธีรสูง
3: มี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมีใยอาหารอย่างพวกส้มพวกฝรั่งสับปะรดพวกนี้จะช่วยในการอะไรคะถ่ายได
0: ้กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
4: แตงโม
1: เก่งมากต่อไปรูปที่สอง
4: ส้มอ
1: ะไรเอ่ย
4: จ
1: ีน
5: อร
1: ่
5: อย
1: อร่อยอะไร
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เราจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกอารักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามันนอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้
2: ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะ และเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะ

คะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลความส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า Be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า Be ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่า

0: ั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่น เมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายังไงลูกภาษาจีน
1: อพย
0: พอพยพจีนมาอยู่บ้านเราตั้งแต่สมัยไหนลูกประวัติศาสตร์ลูกตั้งกับสุโขทัยไหมลูกแขกเก่งมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
2: ค
0: ้าขายอีกอย่างหนึ่ง
3: มา
0: ถูกต้องแม่สงได้ที่สี่มาปั้นถ้วยชามสังโลกบ้านเราจีนทั้งนั้นมาปั้นแล้วก็อบพวกเรามีถ้วยชามใช้สมัยนั้นมาก่อนใช้ใบตองใช้มือเปิดข้าวสมัยหลังๆเราจะมีถ้วยชามเพราะว่าเราเชิญคนจีนมาพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
2: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: พูดไม่ได้ขายกันไม่ได้จะแลกกันเป็นอะไรเงินจะกี่บาทเพราะนั้นคนที่มาค้าขายกับเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเราเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเขากว่าจะพูดกันรู้เรื่องเนาะเมื่อยมือกว่าจะขายได้ไม่ได้ก็พยายามไปเรียนรู้นะหนึ่งค้าขายสอง
2: อพยพ
0: โอ้พยพย้ายถิ่นเหมือนนกนางแอ่นนะบินมาจะมาอยู่ประเทศไทยสักหน่อยดันมาเจอหนาวเป็นไงร่วงตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอหนาวเข้ามาอยู่ประเทศเราเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของเราให้ได้ถูกไหมลูกถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรคะการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสังคมมันกว้างขึ้นเขาสามารถเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเราได้อย่างในห้องเราเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นใครยกมือขึ้นปะน่านับถือศาสนาอะไรคะ
5: คริสต์ค
0: ่
5: ะ
0: พูดชัดๆ
5: ศาสนาค
0: ริ
5: สต์ค่ะ
0: คริสต
5: ์คริสต์
0: ข้าโบสถ์ทุกวัน
5: อาทิตย
0: ์อาทิตย์ของคนไทยข้าโบสถ์ทุกวัน
2: พระ
0: วันพระเราไปเปล่าวันพระไปเปล่า
5: ไป
0: ไ
5: ม
0: ่
2: ไป
0: ไปใครพาไปโรงเรียนพาไปนะคะของป.6ไปกับป
2: .1
0: ไปป.1ทุกวันพระเราเข้าวัดทำบุญคำพระก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบาลีสันสกฤตที่เธอมาตั้งชื่อกันนี่ไงถ้าตั้งชื่อแบบไทยต้องชื่ออะไรแมวม้าหมีหมูคำง่ายๆพวกนี้พอตั้งเป็นภาษาต่างชาติ

ชพรเห็นไหมสีชมพูสวยงามส่วนหน้าตาเป็นไงเราไม่พูดถึงหรอกมาดูว่าเราตอบถูกไหมเอิร์ธลองที่ลูกมาอย่างไรกันภาษาต่างประเทศนี่หนึ่งขาขายโชว์ป่ะเมื่อกี้ขายโชว์ปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเองเลยเอิร์ธขาขายมาด้วยภาษา

0: อพยพย้ายถิ่นมีไหม
1: มี
0: เมื่อกี้ปฏิพันธ์ตอบเรื่องห้าปั๊บห้ามีนาคมมีใครตอบเปล่าม
1: ี
0: ใครตอบใครตอบใครตอบอ๋อมีคนตอบนัทธิดากับเพื่ออ้อยใช้ได้ห้าหกเอ้า
2: อื่น
0: มีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
1: การแต่งงาน
0: จะกาแต่งกับชาวต่างชาติเลยสิค่ะการแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครูจะบอกหลักแล้วเดี๋ยวให้เธอสังเกตว่าอีกคำที่อยู่ในมือเนี่ยภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับได้เจ๋งเป้งถูกต้องเยี่ยมนะหนึ่งอ่านให้ครูฟังลูก
1: มามีหลายพยาง
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแท้พยางเดียวพ่อแม่รักจับดิ้นมีพยางเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศมักมีหลายพยางค์มักแปลว่าใช่ทุกคำไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่บางคำก็มีพยางค์เดียวดันไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคอยดูมักมีหลายพยางค์สอง
1: มักสะกดไม่ลงมากกว่า
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแม่กดก็ดอเด็กเฉียวแม่กบบอใบไม้แม่กบก็กอไก่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเฉียวคำว่าม.เอพ่อเมฆเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะสะกดไม่ตรงมากต่อไปข้อ3
1: มามีตัวการัน
0: นั่นทีเดียวเชียวชื่อใครมีตัวการันยกมือขึ้นปั๊บมิใช่ภาษาไทยเอามือลงชื่อไอ้นามสกุลใครมีการันยกมือขึ้นนั่นก็มิใช่ภาษาไทยเอามือลงเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวต่อไปมักเป็นคำ
1: บวบก
0: ลัมสมัยครูเด็กๆครูของครูเคยสอนแต่ครูยังไม่สอนเธอก็เธอยังประถมอยู่เดี๋ยวมัธยมไปเรียนหลักสังเกตภาษาขมิ้นหลักสังเกตภาษาค่ะแม่นิยมแท้ใช้แต่พวกกลัมพวกกลัมพวกกลัมพวกกลัมไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาค่ะแม่นิยมแน่แน่คืออักษรหนังอักษรหนังอักษรหนังอักษรหนังมีจอระลอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอําบําซ้ำบําซ้ำบําซ้ำบําซ้ำซ้ำรานสำเร็จสำรวนสำรานสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำจำนำจำนำพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพลงมันทำให้ทำไมทำให้มันเป็นคำคล้องจองมันจดจำได้ง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะดูนะเวลาสรุปความรู้ใช้พวกนี้ได้อ่ะหลักสังเกตภาษาเขมรไม่ใช่ควบกล้ามอย่างเดียวมันเป็นหลายอย่างมีกระมีปากมีบันมีบางมีบันนำหน้ามีคำวดสามนำหน้าพวกนี้เขมรหมดต่อไปข้อ5
1: มักใช้อักษรนำ
0: ห้ามักใช้อักษรนำจมูกสลามาหนึ่งเมื่อกี้ที่ลูกสองพวกนี้ใช่หมดและข้อ6ข้อสุดท้ายมักเป็น
1: คำนับศัพท
0: ์หมายความว่าถ้ามาอย่างไรเราก็
3: ใช้
0: อย่างนั้นเพื่อรักษารูปศัพท์ของเขาไว้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเอาละคราวนี้ถึงตาตัวเองยกหยิบบัตรคำของตัวเองขึ้นมาให้ดูทีเดียวให้ดูทีเดียวพิจารณาให้ดีโดยใช้หลักการข้างหน้าแล้วตอบว่าภาษาที่อยู่หน้าเธอเป็นคำภาษาอะไรเก่งกันคำว่าอะไรลูก
4: เกีย
0: ค่ะเกียแปลว่าอะไรเกียรองเท้าหมายรองเท้าหมายเกียเป็นภาษา
4: จีนค่ะ
0: จีนใครว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถูก
0: ค่ะ

0: อาเมน
1: เพราะมีคำว่าร
0: อหัน
1: รอหันใช้รอหันถูกต้องปรบมือให้ครับทุกคนต่อไปจับได้คำว่าอะไรลูก
2: อินทร
1: ีย์
2: คร
1: ับ เสียงดังฟังชัดหน่อยลูก
2: อินทรีย์ครับ
1: อินทรียะลูกว่าเป็นภาษาอะไรลูก
2: บาลีครับ
1: เป็นภาษา
3: บาลี
1: คิดว่าถูกไหมคะ
3: ถูก
1: ถูกก็ปรบมือให้เพื่อนกิตติยาอยู่ข้างหน้าให้มาตามตาหวานให้ครูอีกอ้าวได้คำว่าอะไรลูก
4: ลิปสติก
1: แม่เหมาะสมกับผู้หญิงพอดีคิดว่าเป็นคำภาษา
4: อังกฤษค่ะ
1: อะ
4: อังกฤษค่ะ
1: อังกฤษอีกทีนึงลูก
4: อังกฤษ
1: เออให้สมกับเรียนภาษาไทยหน่อยอังกฤษคิดว่าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษลิปสติก
3: ใช่
1: ถูกต้องปรบมือให้เขาเยี่ยมคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำได้นะฟังให้ดีนะใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราอย่าเพิ่งใจเย็นใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
5: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อม1 2 3เอากันแล้วครับท่านเอากันแล้วครับท่านถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้กลุ่มไลฟ์กินกันตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มาลายูมาลายูมาลายูมาลายูมีคนหลงกลุ่มเยอะเลยเอาละเดี๋ยวครูจะตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มหลังก่อนกลุ่มหลังก่อนนะคะอ้าวยกปันคำซ้อยครูดูเอ้ยเก่งเก๊กเซ็งป้องเก๋โทรตั้งปรบมือให้เพื่อนรวมให้ครูตั้งเช่นนั่งโต๊ะนะคะยกมามีคนเข้าพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องได้ที่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยแฮมดาราแรนแฮมดันแรนอ้าวเดี๋ยวมาดูกันกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่อ้าวเบียร์ภาษาปลายูนั่นเลยจ้ะอ้าวนั่งที่ก่อนเก็บเอาไว้นะลงท่านใช่ทวันใช่กษัตริย์ใช่กีฬาใช่พักใช่ฤาษีใช่อ้าวดูสองคนนี้รูปกับเพกาเป็นภาษามลายูไม่น่าลัติการไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเข้าผิดนะคะอ้าวกลุ่มสุดท้ายภาษาเขมรยกขึ้นมาภาษาเขมรปฐมถูกเสวยถูกสำราญถูกขนงถูกจำนำถูกมเหสีผิดมเหสีบาลีสันสกฤตยินซีอ้าวเมื่อกี้บาลีสันสกฤตแล้วแกมาอยู่เขมรอากราบหัวค่ะคุณนายนะคะอันนี้ช่วยยืนเชิญตัวหน่อยนะคะสาวิตรีนะคะอุ๊ยขอโทษอ่ะเพื่ออ้อยนะคะคนสวยประจำห้องอันนี้ผิดเป็นภาษาว่าลายอยู่ค่ะอ้าวเชิญนั่งประจำที่เชิญค่ะอ้าวเห็นไหมคะว่าแม้แต่เราเองซึ่งเป็นคนไทยยังแยกคำที่ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลำบากประเดี๋ยวครูจะให้กันรวมกลุ่มกันรักใครชอบใครหรือจะเอาคนใกล้ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์คำว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรแต่ก่อนจะวิเคราะห์คำเดี๋ยวเรามาเล่น

0: ่ะพร้อมเดี๋ยวดูปริศนาคำทายคำภาษาจีนใน
1: ภาษาไทย
0: ปริศนาแรกรองเท้าไม้อ่านก่อนรองเท้าไม้
1: ใส่แล้วดังฟังบุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เอ
0: ี๊ยเอี๊ยถูกต้องครับท่านสองเฉาก้วยเป็นน้ำเหรอขอใส่น้อยๆก็เป็นน้ำนะครับเฉาก้วยอ้าวได้ได้อ้าวต่อไปอ้าวมาต่ออันนี้อีกขนมสีดำใส่น้ำหวานซ่านอุรากินแล้ววันเฉาเมื่อกี้ตอบไปแล้วเฉาก้วยถูกต้องต่อไปซื้อตึกมาแล้วขายไปได้เงินคืน
1: เซ
0: ็งถูกต้องต่อไปเป็นเรือใหญ่ใครรู้จักมักพบเห็นเรือใหญ่
2: ส
0: ำเภามีอีกเรือนึง
3: กอและ
0: กอและของบ้านจีระเมศแล้วที่ที่เอาไว้เข็นขนข้าวเรือใหญ่ๆทางนี้ดูสิออกเสียงถูกไหมไม่ถูกนะเรืออะไรลูกเดี๋ยวข้างหน้าออกคำอ่านครูจะเอาภาษาจีนมาให้หมดเลยให้กระดกลิ้นเอี้ยมจุนถูกต้องนะคะอ้าวต่อไปเครื่องมือเด่นขนหินทรายได้ไม่ฝืน
1: ปูหิน
0: เมื่อวานหรือวันไหนครูได้ยินใครที่ไปขนของครูโอภาสเรียกปุ๋งกี่ปุ้งนะลูกแล้วเอาเซ็งชั่งอีกครั้งนึงปุ้งกี
1: ่ปุ้งกี่
0: ต่อไปอาหารคาวเส้นหนาใหญ่ชวนให้กินทั้งหนาทั้งใหญ
4: ่กล้วยจ้าวอะ
0: ไรนะหนู
4: กล้วยจ้าว
0: แน่ใจนะ
1: กล้วยจ้าว
0: แน่ใจนะลูก
1: กล้วยจ้าว
0: คำศัพท์มันเขียนอย่างนี
2: ้กล้วยจ้าว
0: เราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะคนไทย
2: กล้วย
0: อ่านว่าก
1: ล้วยจ้าว
0: กวย
1: กล้วย
0: จอไม่อากาศบอจับไม่ตรี
1: จ้าวกล้วย
0: เรียกให้ถูกเอาละต่อไปอันสุดท้ายหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนหลังคายื่นออกไปเขาเรียกว่าอะไร
2: ป
0: ั้
2: นหยา
0: ไม่ใช่ปั้นหยาลูก
5: อะไรดีด้ว
0: ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะยื่นออกไปหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนถ้าของไทยมันอย่างงี้พ่อรู้เปล่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยชะเลย
1: เก่ง
0: เก่งเนี่ยคำที่อยู่ในปริศนานี้ล้วนเป็นคำภาษา
1: จีน
0: จับข้อสังเกตได้อย่างว่าภาษาจีนมักจะเป็นยังไง
2: ออกเสียงยาก
0: ใช้เสียงวรรณยุกต์ผันผวนเยอะอ่ะต่อไปอยู่ในนี้ภาษาอังกฤษทั้งหมดคำแรก1เป็นเครื่องดนตรีสีบ
1: ล
0: อ
1: กไวโอลิน
0: แหมนี่ได้อ่ะไวโอลินอ่ะเป็นโรคภัยไข้ป่าพาอาสันอยากเป็นไหม

0: ยานะเข้าป่าต้องเอายาควิดินพกไปอ้าวต่อไปดองการดองศพไว้นานกว่าล้านวัน
1: มัมมี่
0: เออการดองศพนานๆเขาเรียกว่าม
1: ัมมี่
0: สุดท้ายที่ค้นพบในประเทศอียิปต์คือพระศพของกษัตริย์ตุตันคาเมนเออนี่เก่งแสดงว่ามีความรู้รอบตัวดองไว้นานมากอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
1: คร
0: ีมมีอันนึงโลชั่นถูกต้องต่อไปเป็นโจรปล้นในน่านน้ำร่ำลือทั่วเออเก่งการแต่งตัวให้แปลกใหม่ใครต่างถาม
1: แฟชั่น
0: ถ้าให้แปลกใหม่ไปอีกมันจะต่อจากแฟชั่นเขาเรียกว่าแต่งตัวอะไรไม่ใช่อินเทรนด์ลูกไม่ใช่ให้ประหลาดเช่นอีจ๊อบแต่งตัวเป็นผีดิบอย่างเงี้ยครูเสียมพรแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าคันนั้นเขาเรียกอะไรแต่งตัวอะไรแฟนซีใครตอบวะเนี่ยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้หน่อยขนาดป่วยบ่อยยังรู้จักแฟนซีถูกต้องแต่งตัวให้ประหลาดต่อไปใช้ผูกคอชายมาเท่เก๋ทุกอย่างถูกต้องเป็นคำนามเรียกปักศีลบินไม่เป็น
2: เฮนกว
0: ินโอ้โหต้องมือให้เอิร์ธหน่อยดังนั้นคิดได้ต่อเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่เป็นกวินตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งบินไม่เป็น
3: กระจอกเทศ
0: เป็นชื่อภาษาไทยมันอีกตัวหนึ่งขนมันจะเนี่ยมันลงๆเนี้ยเดินเหมือนกันบางทีเขาก็เรียกเป็นผลไม้ด้วยชื่อเดียวกันเออใครตาวะ
4: ทีวี
0: เก่งมากอ้าวปรบมือให้เดินค่ะเก่งมากคำที่อยู่ในนี้จะเป็นภาษา
1: อังกฤษ
0: ไอ้ที่ไม่มีคือบาลีสันสกฤตและมลายูเพราะว่าครูเห็นว่าเธอใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันชื่อตัวเองก็มีเดี๋ยวลองดูซิจับคู่กับคนที่รักที่ชอบวิเคราะห์ภาษาเออเปิดไปไอ้เฟรมแรกลูกว่าภาษาที่มองเห็นในจอนี้เป็นคำภาษาอะไรแยกใส่ในตารางครูให้เวลา5นาทีพอไหม5นาทีไม่จำเป็นต้องครบไม่พอหรอครับอ้าวจะทำด้วยกันหรือจะทำคนเดียวพ่ออ้าวพี่ชนทำคนเดียวลูกได้ทำกับสุภชัยอ๋อหันหลังเชิญการโอเค5นาทีลองแยกดูว่าคำที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้คำใดเป็นภาษาอังกฤษคำใดภาษาจีนคำใดเขมรคำใดมลายูคำใดบาลีสันสกฤตถ้าลูกทำได้ถือว่าหลักการที่เรียนไปนั้นใช้ได้ได้ค่ะเลยจ้ะคนเดียว
5: ได้คร
0: ับ เชิญสองคนช่วยกันจะได้ใครยังไม่ได้ลูกลงมือเลยครูจะจับเวลาจากนาฬิกาตรงเที่ยงของเราขณะนี้เข็มยาวชี้เลข4นะครับเข็มยาวชี้นะคะหมดเวลา
6: คุยกันดังๆนะลูก
7: โซฟา
0: ครูก็ลืมบอกไปว่าถ้าหากว่าคำไหนเรามีปัญหาคิดไม่ออกนี่ครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คำนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้กันอย่างโชคโชคหายไปแล้วพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดในราชบัณฑิตย์2542เปิดดูได้ลูกเขาจะบอกชนิด

0: bông nhá.
1: โอ้โหของแม่เราจะบนกระดาษไม่เอาเอาบนกระดาษเดียว

0: ียบร้อยดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนละบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังตอบไม่ถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพื้นเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทเราให้ทำคนเดียวบางเรื่องเราให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องเราให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูซิถูกไหมคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์ระยะเป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมถึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสียงพองก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัญชนะวักกะนำวักกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดจะทันหรือไม
1: ่มันคงด้วย
0: จะไม่ค่อยจะยินหนึ่งนาทีผ่านไป30วินาทีเขียนให้เต็มเราที่อยู่บนกระดาษให้เต็มอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะอีก30วินาทีเว็บสามัคคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จขบังอีกอ่ะหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีใครมาส่งถึงเบอร์โทรเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะคะของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันต้นเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองเชรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลัคนาเบอร์เจ็ดปาริสาเบอร์แปดใครชื่อกันแสงเนี่ยครูมีลูกศิษย์ใหม่ไว้เลยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงแต่ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายคุณนายนัทธิดากับสาวคนนี้ได้กับจ้อยเดียวเอง
2: ประกั
0: มานั่งเล็งแลบางทีเราต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
2: สังเกต
0: ช่างสังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ๊ยมังคุด
2: มาลาย
0: ูภาษามาลายูอุ้ยมะม่วงคอยนึกอยู่ตลอดเวลานะอุ้ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
3: มาลายู
0: มาลายูวันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดู
2: มาลายู
0: แบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
4: ที่ได้ใช่ป่ะ
0: มาจากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูกอพยพย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยฮะการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
2: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพรพิมงเขายังนับถือศาสนา
2: คริส
0: คริสออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก
5: ็คมนาคม
0: การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
6: ร
0: ู้
6: แล้ว
0: รู้แล้วสงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
6: ทับศัพ
0: ท์ทับศัพท์หนึ่งสอง
7: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสี
2: ่
0: มักจะมีการห้า
2: อักษรน
0: ำอักษรนำมากเก่งมากปฏิบัติมักสะกดไม่ตรง
2: มาก
0: ตราหลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
3: ใช
0: ้ถ้าใช้แล้วยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ค่ะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานคือฉบับ
2: ราช
0: บัณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ทำเสร็จปี46นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดูขนาดเล่มแล้วเล่มของหนูแล้วเล่มเท่านี้มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหม
2: ได้
0: พอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
2: จีน
0: ขอจุด
2: เขมร
0: นะชอจุด
2: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
2: บาล
0: ีบอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่าภาษาบาลีจะใช้ว่าปาลี
3: ปา
0: เป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษานี้อุ้ยดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูสิงห์พรพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหมตกลงใช่ไหมชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้
4: ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วย

0: ช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
2: ใฝ่รู
1: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
1: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากา
1: จังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
5: ่
4: ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ คราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้งสิ้นจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: opportunity for us today.
1: That's a very good point. You're thinking far ahead, far advanced. Actually, Ajahn Eckechai is exemplifying exactly what I need. All of these have in common, okay, you give up. There's a lot of, you have to make leaps today, leaps in session three. They all involved creativity, innovation, being inventive, thinking outside the box. You recognize the katong, right? But it's made of bread, right? You can eat it after. Maybe you don't put it in the water. Maybe you just eat it. And the panel. How is the solar panel inventive? Well, we can save energy and also create energy in a more efficient way. And Ajahn Eckechai just mentioned, well, the windmill, yes, we can produce energy, but a turbine is better. Thinking more, being more inventive. The license plate, why not make it into a bag, right? So taking what's here and making something else, thinking outside the box. So they all have something creative behind it. So it was kind of a trick question because the session's about creativity, and those are examples. Very few examples of creativity, because there's so many more. Yes.
2: ค่ะ สำหรับ ขอ ภาพ อีก ครั้ง นะ คะ ภาพ บน สไลด์ จะ เห็น ว่า ภาพ ต่าง ๆ นะ คะ ที่ จัน เช รวบรวม มา ให้ เนี่ย นะ คะ ก็ เป็น อาจารย์ ถาม ว่า มี อะไร ที่ เหมือน กัน นะ คะ แต่ละ ภาพ ทุก ภาพ ใน สไลด์ นี้ สิ่ง ที่ เหมือน ก็ คือ ความคิดสร้างสรรค์นะคะ ซึ่งออกมาเป็นสิ่งของแต่ละสิ่งในภาพนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะ เป็นกระทงที่ทำจากขนมปัง ชุดที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ หรือว่ากระเป๋าถือที่ทำจากไลเซนส์เพลทนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือcreativity ความคิดสร้างสรรค์นะคะ ซึ่ง อาจารย์ก็จะพูดถึงต่อไปนะคะ เพื่อที่จะโยงเข้ามาในบทเรียนของเราค่ะ
1: Thank you. So now that we've established that one of the things they have in common is creativity, now it's your turn to share what you think creativity is. So what does being creative mean? What does creativity mean to you? To you. So think of a couple of examples. I'll give you 2 minutes to think of some examples and your definition of creativity.
2: อาจารย์เชก็ถามนะคะว่าสำหรับท่านอาจารย์แล้วนะคะ creativity เนี่ยนะคะหรือว่า being creative เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์นึกถึงความหมายนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะให้เวลา2 นาทีค่ะอาจารย์ปรึกษากันได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
2: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
3: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
2: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิด

0: ครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แวกแวกช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.sth นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย